FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ัดให้แม่มาขอเลย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: สายสะสมระวังเพจปลอมหลอกฟรีออเดอร์กันดั้มเตือนภัยนักสะสมโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกันดั้มระวังมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมเปิดรับฟรีออเดอร์สินค้าโดยนำรูปสินค้าจริงมาใช้พร้อมตั้งราคาน่าสนใจเพื่อดึงดูดลูกค้าก่อนเร่งให้โอนเงินเต็มจำนวนหรือจ่ายมัดจำล่วงหน้าผู้เสียหายบางรายอาจได้รับสินค้าปลอมคุณภาพไม่ตรงตามที่โฆษณาหรือไม่ได้รับสินค้าและถูกปิดเพจหนีขอให้นักสะสมตรวจสอบประวัติร้านค้าแหล่งที่มาของสินค้ารีวิวจากผู้ซื้อและเงื่อนไขการสั่งซื้อให้ชัดเจนที่สำคัญอย่ารีบโอนเงินเพียงเพราะเห็นว่าราคาถูกหรือร้านเร่งให้ตัดสินใจด้วยความปรารถนาดีจากสุชยาโคตรชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
6: คนอะไรพูดไม่ได้
7: คนมันได
6: ้ใช่
7: คนนอนหลับ
6: โอยแล้วคนอะไร
7: บาปที่สุด
6: คนที่ขโมย
7: ไม่ใช่ยอมยัง
6: ยอมยอมยอม
7: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
6: ใช่ใช่
8: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียด ใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจาก ID Cell SSSS วิ่งไป

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ไปก็เป็นถนนข้าวสารนะครับเป็นถนนที่รวมเรื่องราวรวมชีวิตไว้เยอะในค่ำคืนหนึ่งคุณสมพงษ์กับคุณธงชัยไปเดินที่นั่นแล้วก็เห็นเรื่องราว

0: ขอบคุณมากครับ
1: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับกอรมน.จังหวัดยะลาประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตและกำหนดมาตรการป้องกันเหตุครอบคลุมทั้ง8อำเภอโดยเน้นมาตรการเชิงรุกดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการลักลอบนำอาวุธและวัตถุระเบิดเข้าพื้นที่เป้าหมายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาระบุว่ามาตรการเข้มงวดมีเป้าหมายสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งผิดปกติหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยย้ำว่าความร่วมมือของประชาชนคือกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
6: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีเต่า

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับกอรมน.จังหวัดยะลาประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตและกำหนดมาตรการป้องกันเหตุครอบคลุมทั้ง8อำเภอโดยเน้นมาตรการเชิงรุกดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการลักลอบนำอาวุธและวัตถุระเบิดเข้าพื้นที่เป้าหมายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาระบุว่ามาตรการเข้มงวดมีเป้าหมายสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งผิดปกติหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยย้ำว่าความร่วมมือของประชาชนคือกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
5: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
6: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
8: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล

0: ังจ้ะ
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. Now I
5: mean. Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับกอรมน.จังหวัดยะลาประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตและกำหนดมาตรการป้องกันเหตุครอบคลุมทั้ง8อำเภอโดยเน้นมาตรการเชิงรุกดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการลักลอบนำอาวุธและวัตถุระเบิดเข้าพื้นที่เป้าหมายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาระบุว่ามาตรการเข้มงวดมีเป้าหมายสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งผิดปกติหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยย้ำว่าความร่วมมือของประชาชนคือกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
4: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
5: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ไปที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ตอนนี้เข้าสู่ช่วงบางจากครับบางจากครับผมกับน้ำมันบางจากไฮโซดีเซล S ครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยการเพิ่มสารคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่ S Super Boosterแล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดนะฮะป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้นั้นได้สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเคลื่อนทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์การใช้งานจริงได้แล้ววันนี้ที่บางจากนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังเลยทีเดียวนะครับไปร่วมพิสูจน์การใช้งานกันนะครับไปที่ปั๊มบางจากทุกๆสาขานะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากบึ้งหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maetuan.com นะครับ maetuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานประชุมด่วนร่วมกับกอรมน.จังหวัดยะลาประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตและกำหนดมาตรการป้องกันเหตุครอบคลุมทั้ง8อำเภอโดยเน้นมาตรการเชิงรุกดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการลักลอบนำอาวุธและวัตถุระเบิดเข้าพื้นที่เป้าหมายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาระบุว่ามาตรการเข้มงวดมีเป้าหมายสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งผิดปกติหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยย้ำว่าความร่วมมือของประชาชนคือกำลังสำคัญในการป้องกันเหตุจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
6: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศีลธรรมสมาคมบ้านบึง
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝาก

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
2: ฟังนะฟังนะ
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: แก้มใสค่ะมีชื่อรายการสำหรับเด็กๆนะคะเป็นรายการเด็กรายการวิทยุนะคะเด็กหาฟังได้ที่นี่ค่ะจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นหายากนะคะรายการเด็กเพราะนั้นช่วยกันฟังช่วยกันบอกต่อนะคะเด็กๆจะได้มีรายการที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะรายการที่เหมาะสำหรับเด็กก็จะมีหลายๆช่วงเด็กๆช่วงวัยเล็กๆเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: เขาก็จะชอบหลายๆอย่างซึ่งเราก็เตรียมไว้ให้4ช่วงค่ะ
1: นี่มีดังนี้นะครับ4ช่วงที่เด็กๆจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับในช่วงเวลาของเรานะครับช่วงแรกคือคำถามครับเด็กๆบอกว่าคำถามจะสนุกเหรอสนุกสิครับเพราะว่าคำถามแต่ละแบบที่เรานำมาถามเด็กๆเนี่ยท้าทายเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าไม่เครียดนะครับเด็กๆได้คิดได้เตรียมตัวนะครับเป็นการฝึกด้วยเรียนรู้ด้วยแล้วก็สนุกด้วยอย่างในสัปดาห์นี้เราจะเป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับประพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนะเด็กๆบอกว่าเราให้เห็นภาพด้วยไหมได้ดูภาพด้วยไหมครับประพันธ์
0: รายการวิทยุค่ะเด็กๆ
1: ใช่ครับเนาะเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะชินกับสื่อที่มันมีแบบมามีทั้งภาพทั้งเสียงมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ารายการวิทยุเนี่ยเราจะได้ฝึกฟังไงเด็กๆก็มีสมาธิไงไม่ได้มีภาพที่เขามาชี้นำไหมเราต้องฟังเสียงอย่างเดียวเลยแล้วทายมานะครับว่าเสียงอะไรดังขึ้นที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเด็กๆได้ยินแล้วรู้สึกยังไงโอ้โหนี่แค่เสียงอย่างเดียวนะสนุกมากเลยเนาะนะครับจะได้ฝึกไงแต่ว่าเด็กๆจะตอบคำถามเสียงได้เนี่ยเด็กๆต้องมีอย่างหนึ่งคือมีสมาธิต้องตั้งใจฟังเนาะเพราะเสียงบางทีอาจจะไม่ดังเท่าไหร่อาจจะมาเร็วมากอาจจะมีเสียงที่คล้ายๆกันหลายๆแบบอะไรเนี่ยนะเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนะครับมีสมาธินะครับแล้วก็ค่อยๆ คิดนะเอ๊ะเป็นเสียงอะไรอาจจะปรึกษากันที่บ้านก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้พี่น้องก็ได้เนาะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่มีคือความกล้าในการโทรศัพท์เข้ามาตอบหรือว่าพิมพ์ข้อความเข้ามาตอบทางไลน์ไม่ต้องกลัวนะครับตอบผิดแล้วไม่หักคะแนนครับเด็กๆเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันเนาะนี่มีเสียงต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวรอฟังนะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเสียงอะไรเนาะนะจากนั้นมาสนุกสนานกับนิทานของเรานะครับนิทานเราก็มีความหลากหลายมากเลยเกี่ยวกับสัตว์ก็มีเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดการผจญภัยเรื่องของเด็กๆก็มีแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราฟังนิทานเกี่ยวกับเรื่องของปีศาจใช่ไหมครับมีปีศาจหลายตนเลยมาเจอกับเด็กยังไม่หมดครับเจ้าปีศาจเพราะว่าอยากเจอกับเด็กๆอีกก็เลยตามมาเป็นขบวนอีกตั้งหลายตัวแน่เด็กๆจะได้ยังคงได้ฟังนิทานชุดเรื่องของปีศาจกันต่อในสัปดาห์นี้นะสนุกไม่แพ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยโอ้เพราะปีศาจมันมีมากมายหลายตนเลยนะครับนะหลายๆคนที่ฟังมาเมื่อสัปดาห์ก่อนบอกอ่ะโทแต่ละคิดว่าจะน่ากลัวไม่เห็นน่ากลัวเลยเจ้าปีศาจนี่เอาจะตลกเนาะนะเดี๋ยวรอฟังนะครับนิทานชุดเรื่องของปีศาจนั่นแน่จากนั้นอันนี้ทุกคนรอเลยแล้วก็มีคนที่ช่วยเราแนะนำมาด้วยก็คือบทเพลงสำหรับเด็กครับนะบทเพลงสำหรับเด็กเนาะมาฟังเรื่องราวของบทเพลงสำหรับเด็กกันนะครับเพลงที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับวัยเลยเนาะเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีเพลงฮิตมากมายก็ตามแต่ว่าเราเชื่อมั่นว่าเด็กๆตัวเล็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่ที่โตแล้วเนี่ยตอนเล็กๆก็ชอบเพลงเด็กเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจัดและนำเสนอให้เด็กๆได้ฟังกันทุกวันเลยที่มีรายการของเรานะครับแล้วเด็กๆก็ช่วยเราจัดได้ด้วยกันแนะนำเพลงมาได้เช่นกันผู้ใหญ่ด้วยนะครับและก็ช่วยอีกอย่างนึงบางวันเราให้เด็กๆช่วยเลือกเพลงว่าอยากฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังอันนี้ก็ดีนะครับนะช่วงบทเพลงสำหรับเด็กรอฟังกันนะครับใครที่แนะนำเพลงไว้หมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดอันนี้3ช่วงที่เราเตรียมมาให้เด็กๆฟังนะครับคำถามและนิทานและเพลงช่วงที่4ช่วงนี้ต้องฟังเด็กๆบ้างแล้วนะครับเพราะเป็นช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเดี๋ยวฟังจิงเกิลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆคนนี้โอ้โหช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยเนาะพยากรณ์อากาศฝนตกเป็นยังไงครับตอนนี้ใครกลับบ้านเจอฝนไหมท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างเนาะไปโรงเรียนตอนเช้าลำบากไหมเพราะว่าฝนมากันแต่เช้าเลยตอนเย็นก็ยังมีอยู่เนาะตามฤดูฝนนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้ที่เด็กๆเจอมาตั้งแต่เช้าเลยจนถึงตอนนี้เรื่องของเด็กๆนี่เองนะเรื่องเพื่อนเรื่องคุณครูเรื่องวิชาที่เรียนเรื่องของตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ไปสายเลยฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าวันนี้ต้องรีบไปมากเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโดนเห็นขับนั่งรถผ่านเห็น รถขับเร็วน้ำกระเด็นใส่คนเลยก็มีอะไรเงี้ยเด็กๆก็ส่งข่าวเล่ามาได้เลยนะครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
0: เด็กๆค่ะอ่ะพี่แม่ก็เลยต่ออะไรคะ
1: หมดแล้วครับสี่ช่วง
0: จะประพันธ์จะส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะก็คือวันนี้เดินมาที่สถานีนะคะก็เจอเจ้ากาดำยืนนิ่งๆอยู่ที่ข้างบ่อน้ำกำลังจะกินน้ำแต่ว่าก็ยืนดูเฉยๆนะคะก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่กาดำค่ะพูดเพราะมากนะประพันธ์พูดกับกาดำนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กาดำก็ได้แต่มองหน้าแล้วก็สั่นหัว น่าจะบอกว่าอย่าเพิ่งยุ่งนะตอนนี้จะกินน้ำ
1: จะกินน้ำ
0: น่ารักนะคะเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็
1: ไม่รู้เป็นตัวเดียวกับที่พี่แมวเห็นมากระโดดอยู่ที่สนามหญ้าหรือเปล่า
0: ไม่รู้สนามหญ้าก็จะมีอีกฝั่งนึงซึ่งเต็มเลยล่ะ
1: ใช่เลยเต็มไปหมดเลย
0: อันนี้ฝั่งตรงนี้เองอะค่ะใกล
1: ้
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวอลเลย์บอลใครดูบ้างโอ้โหมีความสนุกสนานมากพี่หมีแล้วเขาเป็นแฟนประจำนะคะซึ่งก็ดีใจด้วยนะคะวอลเลย์บอลหญิง
1: แล้วเราก็จะได้ไปแข่งที่โอลิมปิก
0: ได้ชนะชาติที่เก่งและแกร่งมาก
1: ด้วย
0: นะ
1: ครับ
0: เราจะไปโอลิมปิกดีใจจังเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ก็สองข่าวเด็กๆดีใจด้วยไหมคะ
1: ครับ
0: เห็นว่าใครที่มุ่งมั่นชอบอะไรอยากจะเก่งอะไรก็เต็มที่กับชีวิตนะฝึกฝนนะรวมทั้งพี่เนเน่ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็จะแนะนำตัวเองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เด็กๆจะได้รู้จักว่าใครมานั่งคุยกับเด็กๆนะคะ
1: ใช่
0: ป้าพันธ์ค่ะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีคนที่ไม่ได้มานั่งคุยกับเด็กๆนะแต่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของเราตั้งหลายคนแน่คนแรกคือพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้เนี่ยเด็กๆลองพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเนี่ยก็จะพบกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่ผ่านไปแล้วแต่ละตอนเยอะแยะเลยเก็บรวบรวมไว้ในนั้นนะครับเผื่อเด็กๆคนไหนเพิ่งมาฟังไงก็อยากฟังที่เขาเคยจัดผ่านมาแล้วเข้าไปฟังได้เลยนะหรือใครฟังมานานแล้วอยากฟังย้อนหลังก็ได้เลยเนาะเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับอันนี้ฝีมือของพี่นุชพอเข้าไปก็ได้ฟังนิทานที่มีมากมายฟังเพลงและได้ดูการ์ตูนน่ารักที่ประกอบเรื่องราวในนิทานอันนี้เป็นฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งครับคือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนและเราได้ยินเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาเด็กๆได้ยินเสียงเราเล่านิทานเราเปิดเพลงเนี่ยก็ฝีมือผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับพี่แว่นชยาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
0: ค่ะพี่กบก็ยังอยู่นะคะเป็นประจำร้องอบอบสวัสดีทั้งไทยเด็กๆค่ะ
1: ฟ้าครึ้มและเสียงใสใช่ไหมเจ้ากบ
0: พี่กระดิ่งป้องแป้งค่ะ
1: พี่หมูครับนี่พี่หมูก็เสียงใสนะส่วนเสียงดังนี่ก็ไม่มีใครเลยนอกจากเจ้าไก่นี่แหละ
0: ยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนพี่หมีเขาก็ส่งข่าวว่าเมื่อคืนเกือบน้ำตาไหลนะครับดีใจมากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงชนะนะคะ
1: ใช่เลย
0: ใช่ประพันธ์ก็เสียงดังลั่นบ้านสนุกสนานมีความสุขนะคะ
1: คร
0: ับ เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเราก็จะเริ่มแล้วนะคะจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ช่วงแรกก็จะเป็นคำถามซึ่งจะมีเสียงให้เด็กๆได้ฟังนะคะแล้วลองบอกซิว่ามันเป็นเสียงอะไรนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เด็กๆเคยได้ยินเสียงนี้ไหมคะมันเป็นเสียงอะไรคะ
1: นั่น
0: เป็นสัตว์ชนิดนึงเด็กๆขาเด็กๆลองบอกดูนะคะ
1: ไม่ยากนะวันนี้เนาะหลายคนน่าจะเคยได้ยินเสียงเจ้าตัวนี้จากตัวมันจริงๆเลยเนาะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าก็เคยได้ยินตามสื่อต่างๆ
0: ไม่เคยเห็นตัวหรอกหายาก
1: เหรอบางคนก็เขาไปทัศนศึกษาไงพระพันธ์ก็เห็น
0: ในปกติชีวิตปกติไม่มีทางได้
1: เจอหรอกเนาะแต่ถ้าเด็กจังจังหวัดจะเจอนะพระพันธ
0: ์เขาไม่ได้ฟังรายการเราเด็กในเมือง
1: เขาฟังทางแอปไงพระพันธ
0: ์เขาไม่รู้จักแล้วค่ะยิ้มย้ำแก้มใส
1: เราต้องช่วยคุยบ่อยๆจะได้รู้จัก
0: ต้องบอกต่อกันค่ะ
1: นะเอาละเด็กๆเสียงตัวอะไรครับอยากให้ฟังอีกทีเนาะมันน่ารักดีนะเจ้าตัวเนี้ยเนาะฟังนะครับหนึ่งสอง

0: บอกได้เลยค่ะ
1: ครับเสียงตัวอะไรเอ่ยเนาะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะสะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะน้องชีสตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นเสียงอะไรมันเป็นตัวชนิดหนึ่งค่ะตัวนะชื่อบอกชื่อตัวบอกถามน้อยสามน้องนะคะว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ตัวอะไร
0: หนูได้ยินเสียงเนี่ยเลยนะคะมันเป็นตัวอะไรคะมันมีชื่อนะชีสจ๋านะหนูบอกบ้ามาด้วยนะลูกและเด็กๆคนอื่นด้วยนะคะเอาละตอนนี้ก็ระหว่างนี้ก็คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังนิทานสนุกกันด้วยนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: สนุกจังฟังนิทาน

ีครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในแท็กนิทานชุดเรื่องของปีศาจเด็กๆอาจจะหายกลัวไปแล้วก็ได้มั้งฟังมาตั้งหลายตัวเนาะวันนี้เป็นเรื่องของปีศาจตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าปีศาจตัวกลมกินแต่ขนมไม่กินผักผลไม้แน่เราจะพาเด็กไปณดินแดนปีศาจ

0: ี้เจ้าปีศาจตัวนี้เนื่องจากมันตัวมันกลมใช่ไหมพันมันไม่อยากเดินเวลาไปไหนมันกลิ้งไปเลย
1: เออสบายดีนะเนี่ย
0: กลิ้งไปเลยนะแล้วมันที่กระเด้งได้ด้วยนะเป็นกลิ้งเล่นพอจะขึ้นที่สูงก็กระโดดกระโดดแล้วเด้งดึ้งไปเลยเจ้าปีศาจตัวกลมเนี่ยนะวันนั้นเจ้าปีศาจตัวกลมกำลังกลิ้งแล้วกระเด้งกระเด้งกระเด้งไปเจ้าปีศาจขายาก็บอกสวัสดีปีศาจตัวกลม
2: ว่าไงสวัสดีทำไมเหรอ
0: จะไปไหนเหรอเนี่ยกลิ้งเร็วจังเลย
2: อ๋อจะกลิ้งไปเรื่อยกระเด้งไปด้วยมีความสุขสนุกไง
0: เหรออ
2: ื
0: มเนาะนี่แหละเจ้าปีศาจขายาวแหมเจ้านี่น่ารักนี่นะตัวกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลที่พวกมนุษย์เขาชอบเล่นเลย
2: อ๋อชมเหรออ๋อเขาช่วยหน่อยยิ้มออกหน่อย
0: นะนี่ครับเจ้าปีศาจตัวกลมตัวนี้มันแปลกกว่าปีศาจตัวอื่นนะเด็กๆทายสิว่าอาหารของมันคืออะไรเออทายสิครับเด็กๆมันกินอะไรเป็นอาหารเจ้าปีศาจตัวกลมเนี่ยอาหารหลักของมันคือขนมทุกชนิดเลย เออมันกินขนมหวานเนี่ยกินหมดเลยนะมันบอกว่าทองหยิบทองยอดฝอยทองเม็ดขนุนสังขยาขนมหม้อแกงแยมโรเบเกอรี่อะไรพวกนี้เรากินหมดเลยนี่คืออาหารของเรา
2: ใช่ไหมนะ
0: ใช่กินทีละเยอะๆด้วยนะโหเป็นอาหารหลักเลยนะอื
2: ม
0: แต่ที่มันจะไม่กินเลยครับเด็กๆจะพิศตุกลมนี่คือไม่กินผักไม่กินผลไม้อะไรเลย
2: โอ้ย
0: นี
2: ่ไม่ชอบไง
0: เออมันไม่กินเลยนะนี่แหละวันนั้นเจ้าพิศตุเขาแหลมก็บอกนี่เจ้าตุกลมฉันเห็นเจ้ากินอะไรเนี่ยเหมือนผลไม้กวนหรือเปล่าเนี่ยแหลมๆมันเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่นี่เนาะกินลูกชุบใช่ไหม
2: อ
0: ื
2: ม
0: เจ้ากินไปตั้ง200ลูกไม่ใช
2: ่
0: เหรอ
2: แต่นอนอร่อยนี่นะ
0: เหรออื
2: ม
0: ทำไมไม่กินผักผลไม้จริงๆ
2: อ่ะฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบไม่มีรสชาติอะไรเลยจืดชนิด
0: อุ้ยไม่จริงอ่ะลองชิมสิตังโมหวาน
2: ฉันไม่ชอบ
0: ส้มก็เปรี้ยวนะ
2: เปรี้ยว
0: เนาะกล้วยก็ทั้งหวานทั้งมันเลยนะ
2: จะกินของหวานอร่อยกว่า
0: ใช่เด็กๆครับทุกวันเนี่ยเจ้าปีศาจตุกลมเนี่ยกินแต่ขนมหวานกินแต่น้ำหวานนะครับแต่มันก็บอกมีความสุขดีเออเนาะไม่ยอมกินผักผลไม้เลยก็มีความสุขโดยเฉพาะมันชอบไปที่เมืองมนุษย์ไปตามร้านขนมนะครับนี่ไปกินขนมของเขาเยอะแยะเลยเจ้าปีศาจตุกลมก็ทำอย่างนี้มาตั้งนานเนี่ยกินแต่ของมันหวานกินขนมปังทาแยมด้วยล่ะโอ้โหกินบางทีเอานมข้นมาราดด้วยพะพันธ์แล้วกินงงงงงงงง
2: อร่อยจริงๆ
0: ใช่เลยเนี่ยบอกของหวานทำให้เรามีพลังเรากิ้งกระเด้งได้ดีแต่จู่ๆวันหนึ่งเจ้าปีศาจตัวกลมมันก็เดินอยู่มันก็คิดว่าจะกระเด้งข้ามกำแพงนะครับมันก็รวบรวมกำลัง1 2 3มันโดดไม่ขึ้นพะพันธ์เด็ก
2: ๆโอ๊ย
0: ทำไมอ่ะมันรู้สึกว่าแขนและขามันไม่มีแรงเลยอ่ะ
2: เฮ้ย
0: อ่อนแรงเลยอ่อนเพลีย
2: เป็นอะไรเนี่ย
0: กลิ้งก็กลิ้งไปเดี๋ยวก็หมดแรงละแย่เลยไม่
2: ต
0: ้
2: องกินอีกดีกว่าของหวานจะได้มีแรง
0: ใช่มันก็ไปกินอีกเนาะกินขนมกินอีกกินคราวนี้มันกลัวไม่มีแรงนะพ่อพันมันกินน้ำพันทรายเข้าไปทั้งสองถุงเนี่ย
2: ไล่
0: ต้องมีแรงปรากฏก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมแหละ
2: อ
0: ้
2: าว
0: แต่คราวนี้จะกลิ้งยังไม่ไหวเลยแล้วท้องอืดด้วยโอ้ยท้องอืดด้วยแล้วมีออกมาเหม็น
2: โอ้ยฉันไม่อืดมาหลังหลายวันแล้วนะเนี่ย
0: ใช่ท้องผูกท้องอืดด้วยโอ้ยไม่มีแรงเป็นอะไรแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยวันนั้นมันจะกลิ้งไปไม่ไหวเลยมันนอนแบบเหมือนลูกบอลที่อยู่นิ่งๆเลยเด็กๆเนาะเนี่ยเจ้าปีศาจขายาวตัวเดิมก็เดินผ่านมาเอ้าตัวกลมวันนี้ไม่กลิ้งไปไหนเหรอ
2: โอ้ยฉันทำไมมันไม่มีแรงก็ไม่รู
0: ้เหร
2: ออ
0: ืมโอ้แย่เลยนี่กลิ้งไหวไหม
2: ไม่ไหวด้วย
0: เดี๋ยวฉันจะอุ้มเจ้าไปหาหมอนะ
2: โอ้เหรอดี
0: แล้วปีศาจขายาวก็อุ้มเจ้าปีศาจตัวกลมไปหาหมอในเมืองปีศาจนะมันก็เล่าอาการให้หมอฟังว่ายังไงครับ
2: คุณหมอครับผมไม่มีแรงเลยครับ
0: เหรออ ื
2: มช่วยหน่อยนะครับ
0: นี่หมอก็ตรวจปากวัดประหลอดหน่อยตรวจฟังหน่อยเอ๊ก็ไม่ดีนะหมอเองหมอในเมืองปีศาจก็ไม่รู้นะไม่สามารถจะรักษาได้เลยนะเอ๊ไม่รู้เหมือนกันเกิดมายังไม่เคยเจอปีศาจเป็นอาการแบบนี้เลย
2: โอ้ยช่วยหน่อยนะครับ
0: โอ้ยหมอก็รักษาไม่ได้เงินไปหาหมอในเมืองมนุษย์ได้ไหม
2: ตอนไหนนะครับ
0: ก็ไปเรื่อยๆกลิ้งไปแล้วกัน
2: โอ้ย
0: เจ้าปีศาจตัวกลมก็เลยพยายามกลิ้งแบบอ่อยอ่อนเพลียมากมันก็กลิ้งมาแล้วมันก็มาอยู่ที่ทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมันได้ยินเสียงหัวเราะสนุกสนานเลยเฮ้ย
3: ว่ายังไงโอ้ยจะได้กินจังไหมนะเนี่ย
0: โอ้ยเนี่ยดึงขุดมาหัวเบิ่มเลย
3: ไหนๆขอกินบ้างสิ
0: ได้เลยแล้ว

0: มีเสียงเคี้ยวอะไรมันร้องกรอบกรอบกรอบกรอบจะปีศาจตัวกลมค่อยๆกลิ้งไปดูเด็กๆทายสิครับว่ามันพบกับอะไรไม่ได้พบกับกระต่ายฝูงหนึ่งกระต่ายพวกนี้กำลังทำสวนผักกันใหญ
1: ่เฮ้ยนี่อร่อยนะเนี่ย
0: แล้วผักในสวนก็งอกงามนะน่าดูสิผักกาดขาวโอ้ยขาวน่ากิน
1: กัดดูสิมันยังกรวมกรอบมากเลยนะ
0: กะหล่ำล่ะ
1: ใช่ๆเหมือนกันเลย
0: กะหล่ำก็น่ากินฟักทองล่ะ
1: สวยนะสีเหลืองๆเนี่ย
0: แครอทเฮ้ยปีนี้ใครเอาเบบี้แครอทลูกหัวเล็กๆมาปลูกเนี่ย
1: เฮ้ยนะดีนะคำเดียวง่ำหมดเลย
0: เลยนะโอ้ยพวกกระต่ายกระโดดนี่มีกะหล่ำม่วงด้วยโอ้พวกกระต่ายนี่ก็กระโดดเต้นเพราะว่าปีนี้ปลูกผักได้ผลดีครับล้อมวงร้องเพลงกันใหญ่เลยแล้วก็เอาผักมากินกันกลมๆอร่อยเลยพี่สาวตัวกลมก็สงสัยนะครับมันก็เลยกลิ้งกลิ้งไปด้วยความยากลำบากไปถามกระต่ายพวกกระต่ายทั้งหลายที่เจ้ากินนั่นคือผักผลไม้ใช่ไหมไอ้ผักดิยังไม่เห็นผลไม้
1: ใช่ผักผักไง
0: เจ้ากินเป็นอาหารเป็นหลักเลยเหรอ
1: ใช่กินแล้วแข็งแรงนะรู้ไหม
0: แล้วก็เจ้าก็วิ่งเร็วได้อย่างเงี้ยเหรอ
1: แน่นอน
0: เหรอโอ้ย
1: จะไม่เคยกินเหรอ
0: โอ้ยไม่เคยกิน
1: โอ้ยลองกินดูนะ
0: เออมันจะดีเหร
1: อ
0: นะ
1: คำเดียวติดใจแน่นอน
0: เด็กๆครับเจ้าปีศาจตัวกลมมันไม่มีแรงแล้วมันก็กินอะไรไม่ได้มาตั้ง7วันแล้วอะตอนนี้ตัวหายกลมไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นพอกระต่ายยื่นแครอทยื่นกะหล่ำปลีมามันก็เลยลองกินดูเออก็พอได้นะก็กินไปสักพักอะไรเนี่ยอันนี้นิ่มๆเหลืองๆเนี่ยอะไรทองๆนะเนี่ยฟักทองใช่ไหมมันก็อร่อยดีนะเนี่ย
1: ใช่นี่ตามด้วยมะเขือเทศนะเธอจะชอบเลย
0: ว้ายแดงแจ๋เลยเราลองดูแล้วกันเออหวานน่ะ
1: เห็นมั้ย
0: เออหวานหวานหวาน
1: ไอ้บังคับ
0: เอาอีกเอาอีกมะเขือเทศนี่ชอบมากเลยเออ
1: ลองกินดูกินดู
0: จะไปสายก็กินผักไปหลายอย่างมันก็รู้สึกเออก็พอได้เนาะสักพักมีนก 2-3 ตัวครับคาบเอาผลไม้มานี่มันผลไม้สุกมาว้าวอันเนี้ยหวานกว่าอีกกินสิ
1: ไหนเนี่ยเหรอกินได้ด้วยเหรอเนี่ย
0: เนี่ยรู้จักมั้ยอันนี้เค้าเรียกมะม่วง
1: ฮะ
0: กินดูมันก็บอกอ้อมีเปรี้ยวๆดิเนาะอันนี้ล่ะอันนี้ปอกง่ายดีเขาเรียกกล้วยใช่ไหมเนี่ยม
1: ัน
0: ก็กินเข้าไปเลยนะเด็กครับเจ้าปีศาจเนื่องจากมันไม่มีแรงอ่ะมันก็เลยอยู่กับพวกกระต่ายแล้วก็กินผักกับผลไม้ที่นกเอามาให
1: ้เออเดี๋ยวก่อนละกันนะ
0: ทำไมเหรอ
1: เออคือว่าฉันปวดอึมันอยากไปอึแล้ว
0: พวกกระต่ายก็วิ่งไปอึเลยเป็นก้อนๆเนี่ยเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมครับเด้อแล้วเจ้าปีศาจก็รู้สึกว่าเราก็ปวดอึเหมือนกัน
1: โอ้ยขอฉันไปอึก่อนนะ
0: ไปแล้วเนาะกระต่ายก็วิ่งแล้วจะปีศาจก็ไปนะครับมันก็บอกโอ้ยท้องโล่งเลยไม่ท้องท้องไม่อึดแล้ว
1: สบายท้องจังเลย
0: เอ้ยดีจังดีเลยแล้วมันก็มากินผักต่อนะเนาะกินอย่างอร่อยเลยนะครับนี่แล้วปรากฏว่าเด็กๆรู้อะไรไหมครับแขนขาของมันที่เคยอ่อนแรงกลับมีแรงขึ้นมาเลยโอ้มันบอกฮะเรามีแรงแล้วนี
1: ่จริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะลองกลิ้งดูนะ
0: เออแล้วเจ้าปีศาจก็กลิ้งไงเลยครับ
1: โอ
0: ้โหแรงของเรากลับมาแล้ว
1: โอ้โห
0: มันก็บอกว่าหรือว่าผักผลไม้พวกนี้จะเป็นยารักษาเรานะเนี่ย
1: มันใช่อยู่แล้วใช่อยู่แล้ว
0: แต่ก็ดีเหมือนกันนะเจ้าปีศาจก็ไปขอบใจคุณกระต่ายขอบใจนะกระต่ายที่ให้เรากินผักผลไม้
1: ไม่เป็นไรหรอกอยากกินเมื่อไหร่ก็มาหานะ
0: ขอบใจพวกนกด้วยนะคนจริงที่เมืองปีศาจก็พอมีผักผลไม้นะแต่ว่าเราไม่กินเองแหละตอนนี้เราได้ลองกินดูแล้วอร่อยมากเลยนี่นะโดยเฉพาะวันนั้นใครนะเอามันมาต้มให้เรากินเนี่ยมันอร่อยดีนะครับเจ้าปีศาจก็ดีใจนะครับมันลิ้มกลิ้งกลับไปเมืองปีศาจเลยนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับมันยังกินขนมอยู่นะเด็กๆแต่ว่าตอนนี้อาหารหลักของมันคือผักผลไม้ทั้งหลายครับเปลือกของมันด้วยแต่ขนมก็กินบ้างนิดหน่อยก็จบแล้วครับเด็กตอนนี้ตัวมันกลมแล้วแน่นปึ๊กเลย
1: ต้องออกกำลังกายหน่อยนะเจ้าปีศาจ
0: ใช่แล้วครับ
1: จะได้แข็งแรงนะจ๊ะจบแล้วค่ะเรื่องของปีศาจทั้งหลายที่มีชอบทำนั่นทำนี่เจอนั่นเจอนี่นะคะสนุกสนานไม่ได้วันจันทร์นะนะมีถึงวันศุกร์เลยนะคะเจ้าปีศาจจะไปเจออะไรอีกจะทำอะไรอีกนะคะเด็กๆขา
0: ใช่เลย
1: แล้วเราก็จะให้เด็กๆเจอกับคำถามเราด้วยค่ะ
0: ฟังเสียงที่เป็นคำถามนะครับฟังแล้วตอบมาได้เลยนะ1 2 3

0: เด็กๆครับนี่คือตัวอะไรครับเด็กๆครับมาเสียงตัวอะไรนะมันทำอะไรเนาะเนี่ยเสียงร้องของมันเนี่ยนะครับตอบมาได้เลยนะตัวอะไรเอ่ย022183975-7นะครับ022183975-7ครับมีเด็กตอบมาแล้วโทรมาแล้ว
1: ค่ะเอาเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะน้องของขวัญสายยาวลูกค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อค่ะของขวัญว่าเสียงตัวอะไรคะ
2: แขนบัวพ่อแม่ลูกค่ะ
0: ตัวอะไรนะ
2: เสียงวัวพ่อแม่ลูกค่ะอ๋อ
0: วัวพ่อแม่ลูกด้วยเนาะมันร้องแล้วมันร้องทำไมล่ะคะ
2: ร้อนหิว
3: นมแม่
2: ร้อนหิวนมแม่ค่ะ
0: อ๋อเนาะเจ้าลูกวัวเนาะแล้วถ้าลูกวัวร้องอย่างนี้แม่วัวจะทำยังไงดีคะ
2: ก็หานมให้ลูกกินค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วของขวัญเคยเห็นวัวตัวจริงๆไหมคะ
2: ไม่เคยเห็นค่ะ
0: หรอแต่เคยเห็นแต่ในรูปใช่ไหมคะ
3: ไปบ
0: ้
3: านนอกเลย
2: ยังไม่ได้ไปบ้านนอกเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ค่ะเนาะไปเนาะลองไปดูสิเนาะตัวมันก็ตัวใหญ่เลยได้ใช่ไ
2: ห
0: มครับแล้ววันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหม
2: สวนสัตว
0: ์ฮะครับ
2: จะไปดูที่ฐานะสวนส
0: ั
2: ตว์ค
0: ่
2: ะ
0: ครับได้ครับวันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมคะของขวัญ
3: น้ำ
2: ส่งข่าวค
0: ่
2: ะ
0: ว่ายังไงครับ
2: ที่วันที่3
0: ค่ะ
2: จะไปกรมวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: โอ้
1: ที่3
0: วันที่3ก็วันพฤหัสเนาะนะไปทัศนศึกษาเนาะได้เลยค่ะได้ไป
2: ฟังเพลงค่ะ
0: ค่ะเพลงอะไรคะ
2: เพลงฝนตกค่ะ
0: ฝนตกนะคะ
1: ตก
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องของขวัญแล้วก็คุณยายปราณีนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: มีอีกสายเชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับปรินสายยาบักคร
0: ับ ปรินบักนะครับปรินว่าเสียงตัวอะไรครับ
4: เสียงวัวร้องคร
0: ับ อ๋อมีสักกี่ตัวนะที่ร้องเนี่ย
4: ตัวเดียวครับ
0: ตัวเดียวเนาะแล้วปรินว่ามันร้องทำไมครับครับ
4: ไม่รู้
0: เหมือนกันเนาะนะครับแล้วปรินเคยเห็นเจ้าวัวตัวจริงๆไหม
4: เคยครับ
0: เหรอที่ไหนครับ
4: ที่หลังหอ
0: เหรอแถวบ้านเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับหรือเปล่าใช่ไหมเอาแต่แล้วมีแต่นั้นมีคนเลี้ยงวัวอยู่เนาะได้ครับต่อไปใครจะตอบครับนี่พี่ปริน
4: น้องบุ้ง
0: บุ้งว่ายังไงครับบุ้งว่าไงครับ
5: วัวร้องคร
0: ับ เหรอร้องกี่ตัวครับ
5: 4ตัวครับ
0: 4กี่ตัวนะหนึ่งตัวหนึ่งตัวเนาะแล้วคิดว่าทำไมมันถึงร้องอะครับมันร้องเพราะอะไรครับร้องดังซะด้วยนะ
5: เพราะว
0: ่
5: าร
0: ้
5: องเฉยๆคร
0: ับ อ๋อแรกร้องเฉยๆเนาะเป็นธรรมชาติ
1: ว่าวัวตัวเล็กหรือตัวใหญ่คะ
5: ต
0: ั
5: วใหญ่คร
0: ับ
1: ตัวใหญ่เลยใช่ไหม
0: เสียงก็เลยดังเลยเสียงใหญ่เลยเนาะครับน้องเด้งว่าไงครับเด้งปฏิเวท
6: เด้ง
0: ต่อไม้เด้ง
6: เป็นจังยาเด้งครับ
0: ครับเด้งว่าเสียงตัวอะไรครับ
6: ตัวร้อง
0: ครับตัวร้องเนาะแล้วเด้งชอบ
6: ตัวเล็ก
0: ครับ
1: ตัวเล็ก
6: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็ก
1: ตัวเล็ก
0: ก็คิดว่าตัวเล็กเนาะ
1: แล้วเด้งเป็นลูกวัวสิเนาะ
0: เนาะแล้วเด้งชอบวัวไหมครับชอบไหมครับครับได้ครับเอาล่ะวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับมีไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเนาะแล้วใครจะขอเพลงบ้างครับครับใครเอ่ย
7: ขอได้ผีเสื้อไหมคร
0: ับ ได้ครับอันนี้ใครขอครับผีเสื
7: ้อ
0: พี่ก็คือพี่บักใช่ไหมครับ
7: ใช่คร
0: ับ พี่บักนะครับได้แล้วคนอื่นขอไหมครับ มีไหม
8: บุ้งขอไหม
0: บุ้งเอาไหมหาไหมเอาไหม
8: ขอเป็นยูโป้งยูใส
0: ยูโป้งยูใสได้ครับอ
1: ันนี้เป็นภาษาลาวหรือภาษาไทยคะ
8: ใช่คร
1: ับภาษาไทยนะคะ
0: ครับแล้วน้องเด้งนะครับเพลงอะไรดีครับ
8: เพลงสมาธ
0: ิ
8: คร
0: ับ เพลงสมาธิ
1: ลมหายใจเข้าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ลมหายใจออก
8: คร
1: ับ เออชอบด้วยนะดังดอกไม้บาน
0: ครับได้ครับ
1: ครับพี่เด้งครับน้องเด้งครับเพลงที่หนูขอเมื่อวานมันเป็นเพลงผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีให้ฟังแต่มีเพลงเด็กอื่นๆให้ฟังนะครับ
0: ครับนะครับ
1: ดาวกระจายนะครับ
0: นะครับ
1: เอาฟังเพลงเด็กอื่นๆนะประพันธ์หามาให้แล้วค่ะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณนะคะ
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะครับดอกไม้บาน
0: ครับอันนี้ป้าแต้วครับ
1: เชิญค่ะป้าแต้วค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะคุณพี่
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
9: คุณพี่คะคุณพี่คนกลางหรือเปล่าคะ
1: คนกลาง
9: กราบขอบพระคุณว่าหนูได้รูปแล้วแต่ไม่รู้ว่าก
1: ำลังรอป้าแต้วว่าได้หรือยังได้แล้วใช่ไหมคะ
9: ได
1: ้คนที่ถือ
9: คนกลางที่ถือของใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องที่ถือถ้วยรางวัลนะคะ
9: ค่ะแล้วก็คุณพี่ผู้ชายเหรอคะ
1: พี่ผู้ชายนี
9: ่พี่สองคนน่ะ
1: ข้างหลังสุดนี่ตัวใหญ่ๆสูงๆคือลุงโตค่ะ
0: ลุงโตครับ
9: อ๋อลุงโต
1: แล้วคนทั้ง
9: ข้างหลังใส่แว่นตา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ค่ะนั่นคือลุงโต
1: ทางซ้ายมือป้าพันธ์ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีพี่แมวอยู่ยืนติดกับพี่นุชนะคะ
0: ครับ
9: ค่ะแล้วก็มีผู้ชายอีกท่านหนึ่งใครคะ
1: เฮ้ยไม่มีแล้ว
0: ไม่มีนะครับ
1: มีผู้ชายสองคนเองค่ะ
9: มีผู้ชายสองคนค
1: ่
9: ะ
1: ใช่ค่ะก็คือลุงโตอยู่หลังสุดแล้วพี่แมวอยู่ด้านข้าง
0: ด้านข้างครับ
9: ขอค่ะค่ะกราบขอบคุณมากนะคะสวยสวยหล่อๆทุกท่านเลย
1: ขอบคุณป้าแต้วนะคะ
9: เดี๋ยวเอาตั้งไว้เดี๋ยวหัวนอนเพื่อนมาถามหูสวยจังเลยพี่ตักของพี่เข้ามา
1: ขอบคุณค่ะดีใจที่ป้าได้แล้ว
9: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: โล่งอก
0: แต่ได้รูปแล
1: ้วได้ทั้งทีมเลยนะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเรามีคำถามอยู่แต่ว่าอย่าเพิ่งตอบตอนนี้ได้ไหมคะฟังเพลงก่อนได้ไหมคะ
0: ฟังเพลงกันเถอะ
1: เนอะเพราะขอกันมาเยอะเลยอ่ะนะในช่วงคลื้นเคลงกับเพลงเด็ก

งแรกเลยค่ะเจ้าผีเสื้อนะคะเพลงนี้เนี่ยไม่มีใครขอไม่มีใครขอแต่พ่อพันเอาให้เด็กๆได้ฟังเองเพราะฉะนั้นเพลงที่น้องใครอ่ะน้องบักนะที่ขอเพียงผีเสื้อเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะได้ฟังนะคะนะแต่วันนี้ได้ฟังเพลงผีเจ้าผีเสื้อนะคะเจ้าผีเสื้อเป็นเพลงของวงสองวัยค่ะนะคะเชิญฟังค่ะ

ันนี้ชื่อเพลงเจ้าผีเสื้อนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยค่ะเด็กค่ะเพลงตามคำขอมาแล้วนะคะ คือเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Let It Go Let It Go นะคะจากหนังดิสนีย์เรื่อง Frozen นะคะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ขอมาเชิญฟังค่ะ

ด็กๆครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านค่ะฟังเพลงที่เด็กๆขอมานะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันให้เพลินใจสบายอารมณ์กันนะคะตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะคะฝนน่าจะตกบางที่นะคะพรำๆเล็กน้อยฟังเพลงที่เด็กๆขอกันมานะคะอย่าลืมน้องสาวเป็นเพลงของวงนกแลค่ะนะคะน้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดสายเขียวขอมาเชิญค่ะ

0: ดีค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเนี่ยมีคำถามอยู่นะคะแต่ว่าอยากให้ฟังเพลงให้จบก่อนนะคะมีเพลงช้างเป็นภาษาจีนที่น้องปัญญาฉายาบุ้งขอไว้นะคะเพลงช้างภาษาจีนโดย Learning East Chinese Education Center เชิญฟังค่ะ
1: 大象

จบแล้วค่ะสั้นๆ นะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะนะคะเพลงนี้ฟังแล้วชื่นใจชื่นใจเลยนะคะชื่อเพลงว่าเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นค่ะเป็นเพลงเด็กเจ้าตัวเล็กคิดดี้เมโลดี้นะคะเพลงนี้พี่ปรินฉายาบัคขอไว้เชิญฟังค่ะ

ใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิด

ู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้

0: ็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ๆแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นใครๆเขาผ่านมาเห็นใครๆเขาผ่านมาเห็นเปิดตู้เย็นดื่มน้ำเก๊กฮวยชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจชื่นใจ
1: เป็นไงชื่นใจกันไหมคะ
2: นั่นสิคร
1: ับน้ำแก้ควยอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะนะคะ
2: ไม่ต้องใส่ก็กลิ่นหอมน่าด
1: ื่มอร่อยมากอร่อยนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะฟังเพลงตามคำขอกันหมดครบแล้วทวนคำถามกันนะคะ
2: ครับคำถามเราเป็นเสียงนี้นะ1 2 3

0: เด็กว่าเสียงตัวอะไรคะ
1: เสียงตัวอะไรคะ
0: คุ้นคุ้นตัวใหญ่ๆนะบอกใบแล้วนะ
2: เนาะมีเขาได้ไหมมันตัวก็มีเนาะเอาละเด็กๆตอบมาได้เลยครับเสียงตัวอะไรยังมีเวลานะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะใครอยากตอบก็เชิญณประพันธ์รอนะคะมีเวลาอยู่นะอีก30วินาทีแต่ประพันธ์เอางี้ดีกว่าประพันธ์อ่านไปเรื่อยๆนะเด็กๆค่ะใครอยากจะตอบคำถามใครอยากจะเปลี่ยนคำถามอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์มาได้เลยตอนนี้เร็วดีค่ะ022183975-7นะคะประพันธ์จะอ่านไปเรื่อยๆนะคะมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวเป็นพี่คนโตสุดเลยในที่นี้นะคะก็ให้น้องสาวตอบน้องชีสน่ะตอบว่าเสียงมอเสียงมอนะคะแล้วก็หมายถึงวัวค่ะนะคะแล้วก็คุณพ่อวชิรพงศ์บอกว่าคุณพ่ ถามน้องเติมเต็มแล้วน้องเติมเต็มฉายานักเทควันโดสายเขียวนะคะก็ตอบว่าเป็นเสียงของอึ่งอ่างครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นเสียงอะไรกันนะคะแล้วก็มีพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าเสียงวัวพ่อแม่ลูกร้องลูกร้องลูกร้องเพราะว่าหิวนมนะคะแล้วก็พี่ปรินฉายาบักแต่ว่าเสียงวัวร้องครับ ตัวเดียวเคยเห็นวัวที่หลังบ้านนะคะส่วนน้องปัญญาฉายาบุ้งก็ตอบว่าเสียงวัวร้องครับหนึ่งตัวตัวใหญ่นะครับน้องปฏิเวชฉายาเด้งก็ตอบว่าเสียงวัวร้องครับวัวตัวเล็กครับ
2: แล้วก็มีโทรศัพท์ก็มาครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสด
0: ีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใครเอ่ย
3: น้องเอิงเอ๋ยฉายา
0: คิตตี้
3: ค่ะ
0: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยค่ะ
2: เอ๋ยว่าเป็นเสียงตัวอะไรคะ
3: เสียงวัวค
2: ่ะวัวกี่ตัวคะ
0: เสียงวัว
3: ต
2: ั
3: วเด
2: ีย
3: ว
2: ตัวเดียวเอ๊ะแล้วเจ้าวัวตัวนี้เขาร้องทำไมคะ ทำไมเขาถึงร้องคะพอรู้ไหม
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู้เออไม่เป็นไรเนาะวันนี้เอิงเอ๋ยมีอะไรส่งข่าวไหมมีไหม
3: มีค
2: ่
3: ะ
2: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
3: ปกติแล้วพรุ่งนี้หนูจะเรียนลูกเสือแต่ว่าหนูต้องใส่ชุดพาราไปเพราะว่าหนูจะซ้อมกีฬาสีค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อจะมีกีฬาสีเนาะ
0: แล้วหนูได้เล่นกีฬาแข่งกับเขาไหมคะ
2: เออแข่งไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เหรอแข่งกีฬาอะไรคะหนูแข่งอะไรคะเป็นนักกีฬาอะไรคะเงยแข่งอะไรเอ่ยแข่งวิ่งหรือเปล่าหรือแข่งอะไรเอ่ยแข่งอะไรเอ่ย
0: หรือเป็นเชียร์คะ
2: หรือเป็นกองเชียร์คะ
3: จำไม่ได้
2: จำไม่ได้เนาะ
0: แต่ก็ต้องซ้อมใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวคุณครูก็จะพาไปซ้อมเนาะ
0: ทำให้ดีที่สุดนะคะ
2: ใช่แล้ว
0: แล้ววันนี้ได้กินอะไรเป็นของว่างในรถไหมคะ
3: ขนม
0: ขนมอะไรคะบอกได้ไหมคะ
3: โคซังกับบราวนี
0: ่ค่ะแล้วสมมติถ้าเกิดคอแห้งแล้วจะมีอะไรดื่มสักเอื้อกนึงไหมฮะ
3: กินน้ำ
0: อ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ดีมากดีมากค่ะ
2: อ
0: ย่างน้อยก็ชื่นใจแล้วหนูได้กินแล้วค่ะขอเพลงค่ะ
2: ขอเพลงอะไรดีครับ
3: ผ
2: ี
3: เส
2: ื้อผีเสื้อโอ้เป็นโปรดเด็กๆเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วนี่คุณพ่อคุณแม่มารับใช่ไหมคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีน้องเอิงเอ๋ยสวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ประพันธ์ต้องเฉลยแล้วล่ะว่าเสียงตัวอะไร
0: ค่ะแล้วอ่านคำตอบกันไปแล้วแล้วมีน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ตอบมาล่าสุดก็คือเสียงวัวนะคะหนึ่งตัวเฉลยนะคะเสียงวัวค่ะวัวร้องนะคะ
2: วัวนั่นเอง
0: โมโมนะคะ
2: ครับ
0: แต่เสียงมันเหมือนอึ่งอ่างไหม
2: เหมือนเหมือนกันเนาะเสียงมันใหญ่ใหญ่ไงก็บางทีก็คล้ายๆเหมือนกัน
0: แต่มันเป็นเสียงวัวร้องนะคะเด็กๆขาจะได้จำไว้ว่าเสียงอย่างเงี้ยเป็นเสียงวัวนะคะและตอนนี้17:53 เราต้องหยุดที่17:54ตอนนี้มันมีเพลงสั้นๆน่ะเด็กๆขาฟังเพลงนี้ไม่ทันแล้วล่ะ
2: ไม่ทันเน
0: าะนะพันอยากมีเตรียมเพลงมาตั้งหลายเพลงผักผลไม้จำจีผลไม้อะไรต่างๆนานาเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมคะ
2: นะ
0: คะวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะที่ไหนฝนตกก็ขับรถระวังนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราเจอกันกับรายการยิ้มแย้มแก้มสายจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์5-6 โมงเย็นวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
4: พระเจ้าช่วยกวยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอพลัสก็ได้นะคะ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับในช่วงวันที่20ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสถาบันโภชนาการเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงรุกผ่านโครงการบูรณาการตรวจคัดกรองภาวะเปราะบางและส่งเสริมสุขภาพด้วยวิตามิน B9 และ B12 และการให้ความรู้ด้านสุขภาพในประชากรก่อนวัยสูงอายุช่วงระหว่าง50ถึง59ปีและผู้สูงอายุที่ตำบลในเวียงและตำบลผาสิงจังหวัดน่านครับโครงการนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญในการคัดกรองภาวะเปราะบางประเมินสุขภาพและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันในประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญกับการค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อให้สามารถวางแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดภาวะเจ็บป่วยหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในงานวิจัยเชิงกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีอาจารย์ด็อกเตอร์เทคนิคการแพทย์ชนะชัยแซ่ลี้เป็นหัวหน้าโครงการครับสำหรับการให้บริการตรวจสุขภาพในโครงการนี้เป็นการเสริมพลังการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าอสม.ซึ่งทีมวิจัยก็ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมโดยจัดหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุในชุมชนกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการลงทะเบียนและเก็บข้อมูลสุขภาพพื้นฐานการตรวจสุขภาพและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเจาะเลือดการตรวจวัดระดับวิตามินและสารชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการประเมินภาวะเปราะบางและสมรรถภาพทางกายการประเมินด้านโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพการให้คำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้วิตามิน B9 และ B12 ตามแนวทางของโครงการครับหัวใจสำคัญก็คือการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชาชีพซึ่งทีมผู้วิจัยนั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนอกจากนี้เขาก็ยังได้มีการพัฒนาแนวทางและเครื่องมือสำหรับการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมที่สามารถประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการเข้ากับข้อมูลด้านโภชนาการการดำเนินชีวิตสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตซึ่งจะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการดูแลสุขภาพที่เน้นการรักษาเมื่อเกิดโรคไปสู่การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาวะตั้งแต่ก่อนเกิดโรคหรือภาวะเสื่อมที่รุนแรงตรงนี้ก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
3: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดส์หัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรลุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรลุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคลาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนรวมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มดิ่งลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อให้ความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการนี้ว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เสร็จไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่มั้ยครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงคืนคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันท์มาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัย

0: เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
1: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
0: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
5: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
4: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชาววิสาประทุมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอด

0: ภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Trafi Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริม
5: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 ถึง 18:00 รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคน เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
6: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
7: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะกับรายการสุขภาพดีดีกับพี่มีรัศมีมณีนินค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องง่ายเรื่องที่บางทีถ้าทำไม่ได้นี่มันก็กลายเป็นเรื่องยากในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันเนาะกับเรื่องคิดมากนอนไม่หลับเรื่องใหญ่คนบ้านเราจริงไหมมีใครที่ฟังอยู่อาจจะบอกว่าใช่เลยคิดมากนอนไม่หลับอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยแต่บางคนที่ไม่ได้คิดมากนอนหลับสบายก็อาจจะรู้สึกว่าสบายๆไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จะอย่างไรเนาะเรื่องนี้นี่ถ้าใครเป็นนี่มันก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยหมายถึงคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันก็อาจจะแบบนอนไม่หลับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่แบกอยู่ในใจเรื่องหนี้สินเรื่องลูกหลานเรื่องสุขภาพเรื่องคู่ครองนู่นนี่นั่นเนาะที่อาจจะยังมองไม่เห็นทางออกกลางวันอาจจะพอทำงานได้แต่พอกลางคืนเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจวาวุ่นสับสนคือเสียงในหัวนี่มันจะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นสุดท้ายก็นอนไม่หลับพลิกไปแล้วก็พลิกมาและไอ้การนอนไม่หลับแน่นอนนะคะคนเรานอนไม่หลับนี่มันก็ส่งผลต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาคุยนะกับเรื่องง่ายๆที่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันยากแน่นอนมาคุยกับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค่ะคุณพันประพรพิลาอ่อนนะคุณนุ้ยค่ะซึ่งก็ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนแล้วก็เจอปัญหาสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้ก็จะมาช่วยกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเจอในเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาละตอนนี้ไปพบกับคุณนุ้ยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันดับแรกเลยก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆน้องๆ นะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่หมีด้วยนะคะ
7: โอ้เสียงหวานแบบนี้ต้องไปลงพื้นที่บ่อยแน่ๆเลยนะคะแล้วก็น่าจะเจอพ่อแม่พี่น้องหลายที่เนาะหลายที่หลายบ้านแล้วก็อาจจะเจอหลายปัญหาด้วยก็เลยอยากจะถามว่าจากการที่คุณพยาบาลเนี่ยลงพื้นที่ไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องแล้วบางทีอาจจะเจอพ่อแม่พี่น้องประมาณ40บวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผู้สูงอายุเนาะที่พอเจอพยาบาลก็โอ้คุณพยาบาลช่วงนี้เครียดคิดมากนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้เจอปัญหาแบบนี้เยอะไหมคะแล้วส่วนใหญ่เข้ามาปรึกษาหารือหรือว่ากังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะคุณนุ้ย
8: โอ้เจอเยอะมากเลยค่ะเจอเยอะขึ้นมากๆเลยโดยเฉพาะวัยทำงานค่ะ40ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคนไข้หลายคนนะคะมักบอกว่าหลับยากค่ะคิดวนไปวนมาแล้วก็มีแบบตื่นตอนดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ค่ะเรื่องที่กังวลก็มีหลายอย่างเลยค่ะเขาก็จะบอกว่ามีเรื่องลูกเรื่องการเงินหนี้สินสุขภาพของตัวเองค่ะหรือบางคนก็เครียดจากการทำงานค่ะแล้วภาระในครอบครัวค่ะพอสะสมไปเรื่อยๆก็เลยกระทบต่อการนอนนะคะ
7: ค่ะเวลาที่มีคนมาบอกว่านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันก็ดูเป็นอะ อาการที่มันกว้างๆเนาะคุณหนุ่ยแล้วอาการนอนไม่หลับแบบไหนอะคะที่มันอาจจะบอกว่าเอ๊ะแบบนี้อาจจะต้องไปเจอหมอแล้วมั้งแบบไหนคะที่เราพอจะสังเกตได้อะคะนอนไม่หลับแบบไหน
8: ก็ถ้าเกิดว่าแบบเริ่มนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนนะคะหรือหลับยากมากอะค่ะก็มีการตื่นกลางดึกบ่อยๆหรือตื่นมาแล้วแบบไม่สดชื่นเหนื่อยล้าตลอดวันนะคะลมหงุดหงิดง่ายแบบนี้ค่ะต้องระวังแล้วอะค่ะหรือบางคนเป็นถึงกับขั้นแบบตาค้างคิดวนทั้งคืนจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ถือว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนมากมากแล้วอะค่ะ
7: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้การที่นอนไม่ค่อยหลับมันจะมีผลต่อโรคที่เป็นอยู่ไหมคะเหมือนอย่างที่เราคุยกันตอนที่แล้วว่าเบาหวานความดันไขมันเลือดอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดมาบวกเข้ากับไอ้การนอนไม่หลับก็ไปอีกมันจะเป็นยังไงคะคุณนุ้ย
8: มันก็จะทำให้ส่งผลค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าการนอนไม่หลับอะค่ะจะทำให้ร่างกายฟื้นตัวไม่เต็มที่อะค่ะยิ่งคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอะค่ะเช่นความดันเบาหวานไขมันอย่างเงี้ยค่ะอาการก็อาจควบคุมได้ยากขึ้นบางคนจะรู้สึกปวดเมื่อยง่ายอ่อนเพลียค่ะสมาธิลดลงหรือก็เสี่ยงอุบัติเหตุจากความง่วงในระหว่างวันได้ด้วยอะค่ะ
7: อย่างหลังนี่น่ากลัวเหมือนกันเนาะ
8: ใช่ค่ะพี่
7: อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แบบหลับในนอนไม่พออะไรประมาณอย่างนี้
8: ใช่ค
7: ่
8: ะ
7: แล้วทีนี้พอนอนไม่หลับนานๆเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็จะนึกถึงตัวช่วยซึ่งก็คือยาหรือไม่ก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์กินก่อนนอนสดก่อนนอนเพราะคิดว่ามันน่าจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นพี่หมีก็เคยคุยกับผู้ชายหลายคนเหมือนกันก็บอกว่าถ้าไม่ได้กินเนี่ยมันรู้สึกแบบนอนไม่เคยหลับอ่ะก็คือเนี่ยค่ะตั้งวงกงเล่ากันอารมณ์ประมาณแบบนี้จริงๆแล้วในเรื่องของการไปซื้อยานอนหลับหรือว่าสดเหล้าสดเบียร์ตรงนี้อยากจะให้คุณพยาบาลเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนี่มันเป็นตัวช่วยที่โอเคไหมควรที่จะระวังในข้อไหนบ้างคะ
8: อันนี้อยากเตือนเลยค่ะทั้งสองอย่างไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะยานอนหลับถ้าใช้เองโดยไม่อยู่ในการดูแลของแพทย์อาจทำให้ติดยาค่ะติดยานอนหลับนะคะแล้วก็ง่วงซึมตอนกลางวันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะส่วนแอลกอฮอล์อะค่ะเช่นเหล้าเบียร์แม้จะทำให้ง่วงเร็วนะคะแต่ทำให้คุณภาพการนอนแย่ลงนะคะตื่นกลางดึกง่ายนะคะและยังส่งผลเสียต่อตับนะคะและสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะพี่หมี
7: คุณพยาบาลเคยมีกรณีที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมคะเพื่อที่จะให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยที่เคยเจอเนี่ยเขากลุ้มใจเรื่องนี้นอนไม่หลับแบบนี้พอที่จะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
8: ก็มีนะคะจะมีคุณยายคนนึงอะค่ะเคยมาปรึกษาตรงๆเลยอะค่ะบอกว่าคุณหมอช่วงนี้นอนไม่หลับเลยค่ะตื่นดึกคิดมากเรื่องลูกค่ะเรื่องนี้สิ่งที่เกิดจากครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะคุณยายก็ได้มีการไปซื้อยามาทานเองนะคะ
7: ค่ะ
8: ทีนี้ก็ทำให้คุณยายก็บอกว่าเนี่ยพอทานยาเข้าไปแล้วค่ะง่วงซึมทั้งวันอย่างที่นุ้ยได้กล่าวครั้งต้นไปเลยค่ะว่าการซื้อยาแล้วไปทานเองทำให้ง่วงซึมทั้งวันก็เป็นผลเสียค่ะทีนี้นุ้ยก็จะแนะนำค่ะให้คุณไข้อ่ะค่ะลองงดยาดูนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมเช่นตอนกลางวันพยายามไม่นอนค่ะอ่านหนังสือเข้าวัดทำบุญนะคะพยายามทำจิตใจให้สบายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้ผลยังไงยังนอนไม่หลับอยู่ก็แนะนำให้มาพบแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าคนที่เครียดมากๆนอนไม่หลับเขาจะพูดตรงไปตรงมาเลยนะคะว่านอนไม่หลับเครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจะเล่าให้พยาบาลฟังเลยอะค่ะ
7: ค่ะ โอ้โหอย่างนี้เหมือนกับเขาต้องการใครสักคนหนึ่งนะคะในการที่จะแบบพูดคุยให้ฟังประบายให้ฟังมันอัดอั้นตันใจอะไรประมาณนั้น
8: ค่ะ
7: ค่ะแล้วอย่างในเรื่องของยานอนหลับนี้ที่คุณนุ้ยบอกว่าโอเคพอกินไปแล้วมันก็หลับได้แล้วนะแต่พอตื่นขึ้นมาอุ้ยคือชีวิตนี่มันก็อยู่แบบมันไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่อ่ะพอตื่นมามันก็มีอาการงัวเงียมันไม่ค่อยแจ่มใสมันเหมือนกับว่าแก้ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ไปเกิดปัญหาตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ใช้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่อาจจะใช้บ่อยๆอันนี้ก็น่าจะทำให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกสิคะแบบเนี้ย
8: ใช่ค่ะคือขนาดยานอนหลับก็มีหลายขนาดนะคะทีนี้ถ้าจะทำให้มันเข้ากับคนไข้อะค่ะแบบถูกต้องเลยค่ะหนูก็จะแนะนำให้พบแพทย์เลยอะค่ะขนาดยานอนหลับมีหลายขนาดอะค่ะ
7: ค่ะ
8: แล้วก็ที่หนูทำงานอยู่อะค่ะเขาก็จะมีพยาบาลเฉพาะทางค่ะแพทย์เฉพาะทางที่สามารถให้คำปรึกษาได้ค่ะเป็นห้องสีขาวอะค่ะจะทำให้คนไข้นะคะคลายวิตกกังวลได้ด้วยนะคะ
7: อ๋อค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีบริการตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยทางด้านเรียกว่าเยียวยาจิตใจ
8: ใช่ค่ะพี่หนี
7: อ๋อค่ะท่านั้นหมายความว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะมาบอกกับเราว่าตอนนี้เราเครียดจังเลยบางทีคุยกับลูกหลานบางทีเขาก็อาจจะไม่ค่อยฟังเราถ้าอย่างนี้คุณนุ้ยค่ะต้องการแบบคำแนะนำต้องการคนที่จะช่วยเราได้จริงๆเนี่ยต้องไปที่ไหนครับรอพอสอตอได้ไหมครับหรือว่าจะบอกยังไงว่าเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าเครียดอ่ะนอนไม่หลับไปบอกแบบนี้ได้ไหมคะ
8: ได้ค่ะถ้าไปตามชุมชนนะคะที่มีรปสตนะคะเขาก็จะส่งตัวเข้ามาในโรงพยาบาลตัวอำเภอค่ะที่มีพยาบาลเฉพาะทางอย่างนี้ค่ะแนะนำให้เข้ามาปรึกษาพูดคุยค่ะแก้ปัญหาไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นเพื่อนรับฟังแล้วก็รักษาคนไข้ไปพร้อมๆกันนะคะ
7: คือแต่ก่อนนี้เนี่ยก็มีพ่อแม่พี่น้องบางคนเนาะที่เป็นเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะคือเครียดนอนไม่หลับแต่ก็รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปหาหมอไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลเพราะรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ป่วยอายหมอเดี๋ยวหมอเขาจะหาว่าแบบก็แค่คิดมากแค่นั้นคิดมากก็จะได้ไม่ต้องคิดมากไงก็จะไปคิดมันสิอะไรประมาณนี้แต่จริงไม่ใช่เลยใช่ไหมครับมีแผนกในการที่จะช่วยดูแลในเรื่องของจิตใจอยู่ด้วยโอ้ค่ะดีจังเลยอันนี้สามารถที่จะไปเริ่มต้นที่รพสตหรือไปที่โรงพยาบาลชุมชนได้เลยไหมคะ
8: ได้เลยค่ะพี่หมีทุกอย่างของคนไข้จะเป็นความลับทั้งหมดเลยค่ะ
7: ค่ะ
8: ไม่ต้องกังวลเลยค่ะ
7: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาตรงนี้นะคะอย่าลืมค่ะก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามบานปลายต่อไปเนาะหาใครสักคนหนึ่งพอที่เราจะไประบายพอที่เขาจะช่วยวิธีที่ทำให้เราพ้นไปจากไอ้วงจรตรงนี้ได้คุณนุ้ยขาและอย่างในเรื่องของการกินการดื่มในชีวิตประจำวันที่มันอาจจะช่วยลดปัญหาความเครียดหรือว่าการนอนไม่หลับเนี่ยคุณนุ้ยจะแนะนำยังไงบ้างคะเวลาที่ไปเจอกับพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
8: ถ้าแก้ปัญหาด้วยการดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะพี่หมี
7: ค่ะแล้วก็เรื่องแบบกินดื่มโดยทั่วไปกาแฟมันมีปัญหาไหมยังกินได้ไหมอะไรทำนองนี้ค่ะ
8: อ๋อค่ะมีค่ะลองทำแบบง่ายๆก่อนกันนะคะพี่หมีหนึ่งเลยนะคะลดกาแฟชาน้ำอดนมอะค่ะเครื่องดื่มชูกำลังช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยค่ะ
7: ค่ะ
8: ลดไปก่อนค่ะแล้วก็ก่อนนอน1ชั่วโมงลดการดูมือถือค่ะ
7: หรือ
8: ข่าวที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดอย่างเงี้ยนะคะ
7: อ๋อค่ะค่ะอันนี้ก็สำคัญเลยใช่ไหมคะตอนใกล้ๆจะนอนงดดูมือถือสักประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมคะ
8: เพื่อจะแบบหรือข่าวที่กระตุ้นความเครียดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีความเครียดเราจะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เข้านอนตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันนะคะทำใจให้ผ่อนคลายค่ะเช่นหายใจ ช้าๆฟังเพลงเบาๆหรือว่าสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเติมในมุมของใจนะคะการนอนไม่หลับหลายครั้งไม่ได้เกิดจากร่างกายอย่างเดียวค่ะแต่เกิดจากใจที่ยังไม่ว่างอะค่ะในทางธรรมะถ้าในทางธรรมะท่านเปรียบไว้ว่าความทุกข์หรือความคิดที่เรายึดไว้อะค่ะเหมือนฐานร้อนอะค่ะถ้าเรายังถือไว้มือเราก็เจ็บละค่ะแต่ถ้าเราค่อยๆวางลงเราก็จะไม่เจ็บนะคะบางเรื่องในชีวิตเราอาจจะยังแก้ไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเลือกวางความคิดที่ทำร้ายใจเราไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูแลตัวเองในวันที่ให้กลับมาดูแลตัวเองในวันนี้ให้ดีที่สุดอะค่ะ
9: ค่ะแล้วถ้าเรามีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังมันชักจะนานเกินไปเป็นเดือนเป็นปีตรงนี้คุณนุ้ยจะแนะนำยังไงบ้างคะ
8: รออันดับแรกนุ้ยอยากให้มาปรึกษาแพทย์อะค่ะแล้วก็ปรึกษาพยาบาลเฉพาะทางนะคะเขาจะมีทางออกที่ดีที่สุดนะคะให้กับคนไข้เสมอเลยอะค่ะ
9: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยฉันนี่เป็นคนคิดมากคุณนุ้ยจะแนะนำยังไงดีคะว่าเออเป็นคนคิดมากฉันเป็นคนว่นเว้ออะไรแบบเนี้ยคิดเยอะทำยังไงดีคะคุณพยาบาล
8: ถ้าคิดมากนะคะคิดเยอะทำยังไงดีก็อยากให้คนไข้อ่ะค่ะไปแบบถ้าในโรงพยาบาลพูดนะคะก็อยากให้คนไข้ค่อยๆปล่อยวางวางสิ่งที่หนักสำหรับตัวเองลงวางความทุกข์ไว้อย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยค่ะอยากให้วางลงก่อนนะคะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อยากให้คนไข้นะคะได้มารักสุขภาพรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะดูแลใจของเรามากๆอย่างเงี้ยค่ะ
9: อ๋อค่ะมีกรณีตัวอย่างที่คุณนุ้ยเคยเจอแล้วรู้สึกกังวลหรือว่าประทับใจบ้างไหมคะที่เคยช่วยแก้ปัญหาให้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
8: อ๋อค่ะเคยนะคะเคยสอบถามคนไข้มาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละค่ะนี่ก็แนะนำคนไข้อะค่ะให้พยายามปล่อยวางค่ะเอาธรรมะเข้าช่วยค่ะแล้วก็ทำใจให้ผ่อนคลายค่ะสวดมนต์ฟังเพลงเบาๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ลองได้กับไปทำดูอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาอะนอนง่ายขึ้นนะคะแต่ถามว่าความเครียดทั้งหมดหายไปไหมก็ยังแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอะเบาใจมากขึ้นนะคะแต่การที่นี้ได้ไปให้คำแนะนำเช่นแบบไปวัดนี้นะคะมีฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ15นาทีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกเขาหลับง่ายขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หายเลยทั้งหมดนะคะ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นกับการที่มีใครสักคนเนาะมีพยาบาลอาจจะเป็นอสมอาจจะเป็นคุณหมออนามัยที่รับฟังโหพี่หมีว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะเนาะคุณพยาบาล
8: ใช่ค่ะยินดีรับฟังคนไข้ทุกท่านเลยค่ะ
9: ค่ะอย่าไปคิดว่าแค่นอนไม่หลับฉันก็แค่เครียดแต่จริงๆแล้วโอ้โหมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นมวลสารตั้งต้นเนาะในการที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อไปแล้วทีนี้คุณนุ้ยเคยเจอไหมคะว่าเช่นคนที่นอนคนเดียวอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ไม่มีใครคอยสังเกตไม่มีใครคุยด้วยแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ปัญหาการนอนของตัวเองเนี่ยมันชักเริ่มรุนแรงแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์ประมาณว่าอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เคยเจอแบบนี้ไหมบ้างไหมคะ
8: ส่วนมากคนไข้จะเล่าให้ฟังจะมากกว่าค่ะว่าแบบช่วงนี้นอนไม่หลับค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าเขานอนไม่หลับค่ะเขาบอกว่าเขาเครียดตอนกลางวันทำงานไม่มีสมาธิ
9: ค่ะ
8: ความจำลดลงแบบเบลอค่ะทำงานเบลอๆทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดตรงๆเลยอะค่ะแล้วก็จะมีตัวช่วยอยู่แล้วอะค่ะส่งต่อให้กับพยาบาลเฉพาะทางค่ะพยาบาลห้องสีขาวอะค่ะให้เขาช่วยดูแลเป็นช่วยต่ออย่างเงี้ยค่ะ
9: เมื่อกี้นี้พี่หมีก็ลืมถามไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นกลางดึกอันนี้คุณนุ้ยเวลาที่ไปเยี่ยมบ้านนี่เจอบ่อยไหมคะที่มีคนบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยแหละ ชอบตื่นกลางดึกแล้วพอตื่นมามันก็ยังนอนไม่ค่อยหลับอีกบางทีก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงที่จะให้มันหลับมีไหมคะ
8: มีค่ะคนไข้หนูก็ต้องถามก่อนว่าตื่นกลางดึกสาเหตุจากอะไรเนี่ยค่ะคนไข้อาจจะเครียดไหมหรือว่านอนตอนกลางวันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องซักประวัติคนไข้เพิ่มเติมนะคะว่าการตื่นกลางดึกของคนไข้เกิดจากอะไรค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วมีปัญหาเรื่องการนอนตรงไหนเราก็หาต้นเหตุก่อนนะคะพี
9: ่แล้วเคยเจอกรณีไหมคะที่เริ่มต้นมาจากปัญหานอนไม่หลับแล้วมันไปส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเขากับการประกอบอาชีพของเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
8: มีค่ะก็อย่างคุณตาทำไร่ทำสวนอย่างเงี้ยค่ะเขานอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีแรงทำงานในตอนกลางวันเหมือนง่วงตลอดเวลาเหมือนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาก็อยากได้ตัวช่วยก็แนะนำค่ะแนะนำคนไข้นะคะว่าให้ทำกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ฟังธรรมะทับธรรมะฟังเพลงเบาๆหรือถ้าเกิดว่ายังทำตามที่เลยแนะนำเบื้องต้นนะคะไม่หายนี่ค่ะยังนอนได้หลับอีกก็แนะนำคนไข้ค่ะให้เข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้ตลอดเลยค่ะจะได้มีตัวช่วยให้เขาได้พักผ่อนง่ายๆมากขึ้นอย่างนี้ค่ะจะได้มีแรงทำงานในตอนกลางวันอย่างเงี้ยค่ะไม่เหนื่อยงานอย่างเงี้ยค่ะ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณนุ้ยก็จะแนะนำเบื้องต้นก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หายยังไม่ค่อยดีขึ้นอันนั้นก็จะส่งไปอาจจะไปปรึกษาหารือที่โรงพยาบาลเมื่อกี้นี้พี่หมีได้ฟังคุณนุ้ยที่บอกว่านอกจากงดดื่มกาแฟชาหลังบ่ายใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
9: ตอนเช้าก็โอเคเราก็ดื่มเพื่อที่จะให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแต่ว่าพอตอนบ่ายไปแล้วโอเคลดลงอย่าเพิ่งดื่มเลยเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันตาแข็งเนาะตาแข็งตาค้างแล้วก็อาจจะทำให้นอนไม่ค่อยหลับแล้วที่ติดใจอย่างหนึ่งก็คือคุณนุ้ยบอกว่าระวังมือถือด้วยนะ ก่อนนอนสักประมาณ1ชั่วโมงอย่าไปดูอะไรที่มันทำให้รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็ไอ้แสงสีน้ำเงินจากมือถือมันจะทำให้เรานอนไม่หลับอันนี้นี่เป็นปัญหาสำคัญไหมคะคุณหนุ่ยโดยไอ้มือถือเนี่ย
8: สำคัญเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยอะค่ะส่วนมากจะเล่นมือถือก่อนนอนนะคะ
9: ค่ะ
8: ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบไม่ได้พักผ่อน
9: ค่ะบางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงมือถือเนาะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันน่ะที่มันทำให้เรานอนไม่หลับทั้งที่บางทีฉันก็ไม่ได้เครียดนะแต่มันนอนไม่หลับ
8: ใช่ค่ะมันมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เราอยากดูมือถือก็เลยทำให้เราไม่ง่วงนอนไม่อยากนอนอย่างเงี้ยค่ะ
9: ค่ะเอาละค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณนุ้ยนะซึ่งเป็นพยาบาลแล้วก็ทำงานกับชุมชนพี่หมีคิดว่าบางทีไอ้การนอนไม่หลับมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละเนาะสำหรับคนที่อายุเยอะสำหรับคนที่มีปัญหาแต่ว่าในอีกบางส่วนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะการใช้ชีวิตประจำวันของเราในยุคใหม่ก็คือนี่แหละค่ะใช้มือถือดูติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นแล้วมันก็สนุกซะด้วยสิดูไปดูมานอนไม่ค่อยหลับทั้งที่จริงๆฉันก็ไม่ได้เครียดอะไรนะแต่นอนไม่หลับซะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งปัญหาสุขภาพเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากโรคร้ายแรงแต่มันอาจจะเริ่มจากคืนหนึ่งที่นอนไม่หลับแล้วบางทีมันก็อาจจะสะสมต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนล้าเนาะแล้วก็ไปกระทบกับการทำงานในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องหนักใจก็อย่าพยายามแบกไว้คนเดียวนะคะเพราะว่าบางครั้งการได้พูดได้คุยได้ปรึกษาหรือได้ขอความช่วยเหลือก็เป็นจุดเริ่มต้นของการนอนหลับที่ดีได้เช่นกันค่ะใครที่นอนหลับสนิทหลับ สบายถือว่าเป็นคนโชคดีแต้มบุญสูงมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อย่าลืมค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพันปภรพิลาออนนะคะคุณนุ้ยค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์การทำงานนะคะแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้พี่หมีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องได้ฟังวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุ้ยมากนะคะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะพี่หมี
9: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบางครั้งสิ่งที่ทำให้บางครั้งสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยที่สุดอาจจะไม่ใช่งานที่ทำทั้งวันนะคะแต่คือความคิดที่มันอาจจะไม่ยอมหลับไปพร้อมกับเราในตอนกลางคืนก็เป็นได้คืนนี้ก็ขอให้หลับสบายนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
6: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2-3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตปจนปจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินดารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิศศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. ในระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นางอาทินันท์พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18. นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 19. นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 20. นางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 21. นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย 22. นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 23. นายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 24. นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 25. นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 26. พลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 1,948 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
3: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Solcross Opus 5 เจมินายโปรและโซน่าโปรครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับ

0: พ่อลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบธเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1,200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประนามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร. มานูเอล กอนซาเลส ริเวโร นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการณ
4: ์ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดกับช่วงแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพและข่าวต่างประเทศรายการโรงหมอรายการสุขภาพดีๆและรายการหน้าต่างโลกเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้ต่างๆกับรายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
5: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย
5: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยืนยันว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติพิจารณาสำนวนคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้จริงหลังพิจารณาสำนวนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์โดยใช้เวลาพิจารณาต่อเนื่องนาน3เดือนทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นส่วนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและฝ่ายค้านนายณรงค์ระบุว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องติดตามเพราะดำเนินการตามสำนวนและกรอบกฎหมายพร้อมยืนยันว่าตลอดการพิจารณา3เดือนที่ผ่านมาไม่มีแรงกดดันและขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของกกต.ทั้ง7คนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล SSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียนในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: กินเลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยืนยันว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติพิจารณาสำนวนคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้จริงหลังพิจารณาสำนวนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์โดยใช้เวลาพิจารณาต่อเนื่องนาน3เดือนทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นส่วนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและฝ่ายค้านนายณรงค์ระบุว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องติดตามเพราะดำเนินการตามสำนวนและกรอบกฎหมายพร้อมยืนยันว่าตลอดการพิจารณา3เดือนที่ผ่านมาไม่มีแรงกดดันและขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของกกต.ทั้ง7คนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ังดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SSSS

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip-hop and R&B What you guys all about?
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงตอนที่7นะคะล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ค่ะคุณจิตเรนเป็นยังไงบ้างคะตอนที่7แล้ว
5: ครับก็ยังตามหาสิ่งเดิมอยู่นะครับก็คือสามีภรรยาชาวเยอรมันแล้วก็อีกอย่างนึงที่กำลังตามหาอยู่ด้วยก็คือสีฟ้าเนี่ยเป็นผีตองเหลืองคนสุดท้ายจริงๆหรือเปล่า
4: ไม่แน่ใจอารมณ์ประมาณนั้น
5: ครับ
4: ในช่วงนี้มันก็เหมือนกับมีโจทย์เพิ่มเติมเนาะแต่ว่าสีฟ้าจะบอกว่าเป็นภาระไหมแต่จริงๆมันก็เป็นประโยชน์ด้วยแหละเพราะว่าสีฟ้าก็จะรู้ข้อมูลอะไรต่อมีอะไรมากกว่าสักในระดับหนึ่งเลยทีเดียว
5: ใช
4: ่เอาละวันนี้นะคะกับตอนที่7ค่ะเราไปกันต่อเลยกับภารกิจของสักสุริยันและคณะค่ะ

0: จากนั้นทั้งหมดก็ล้มตัวลงเอนนอนแล้วก็หลับไปเกือบจะในทันทีทันใดกลิ่นควันไฟและหยาดน้ำค้างที่หยดแมะลงมาต้องใบหน้าเป็นสิ่งแรกที่สักรู้สึกเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งในตอนใกล้รุ่งเขาเผยเปลือกตาขึ้นดูแล้วก็รู้สึกแปลกใจที่มองเห็นสีฟ้ากำลังเอาผ้าใบที่หล่อนปูนอนคลี่ห่มให้ร้อยเอกเรืองซึ่งร้อยเอกเรืองตอนนี้กำลังนอนขดตัวงอก่ออยู่ในขณะที่กำลังรีตาดูอยู่นั่นเองสีฟ้าก็ก้มลงพิจารณาดูใบหน้าของร้อยเอกเรืองอย่างใกล้ชิดพร่างถอนใจและต่อจากนั้นสีฟ้าก็หันกลับมาที่กองไฟนั่งยองๆ ยืนมือทั้งสองอังไฟหาความอบอุ่นในตาเป็นประกายของหล่อนจับอยู่กับเปลวของมันซึ่งสั่นพร่าในขณะที่สีหน้าเต็มไปด้วยความสงบความสุขและความพอใจความไร้เดียงสาแต่ขณะเดียวกันสักก็อยากจะว่าเขามองเห็นความรู้สึกบางประการปรากฏอยู่ในแววตานั้นมันเป็นแววตาของหญิงสาวซึ่งเคลิ้มฝันแววตาซึ่งจะมองเห็นได้จากสาวรุ่นที่กำลังจะกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัวขึ้นมาสักรีตาปิดแล้วก็หลับสนิทไปอีกครั้งคราวนี้เมื่อตื่นขึ้นก็เป็นเวลาสว่างและทุกคนกำลังทำงานประจำของตนอยู่กินอาหารกันแต่เช้าตรู่เตรียมสัมภาระประจำตัวเท่าที่จำเป็นเพื่อออกเดินทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อย่างไรก็ดีขณะที่สักไปลาแม่เท่าก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองแม่เท่ามองดูสีฟ้าแล้วก็ถอนใจพึมพำเหมือนพูดอยู่คนเดียวระมัดระวังในการดูแลมันหน่อยเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วในป่านี้บางทีจะทั่วทั้งเมืองไทยขาดอ่ะเสียดายเหลือเกินเสียดายจริง
1: ๆยายเสียดายอะไรอ่ะ
0: ร้อยเอกเรืองถามด้วยความสงสัยก็เสียดายอวสานของมันจากหน้ามือของพวกท่านไงเล่าสีฟ้าเหมือนคนสุดท้ายของพวกเทวดาเลี้ยงเหล่านี้ไม่มีใครรู้ว่าวงวานดั้งเดิมของมันมาแต่ไหนไม่มีใครรู้ว่ากี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วมันอยู่กันในย่านนี้มีใครคอยได้พบได้เห็นเป็นมนุษย์พวกเดียวที่ไม่เป็นอันตรายแก่ใครเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยตัวเองไม่ได้แรกทีเดียวมีแต่ภัยในป่าต่อมาทุกคนทุกแห่งก็เต็มไปด้วยภัยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กคนฉลาดทำลายคนโง่คนแข็งแรงกลืนคนอ่อนแอก็เป็นธรรมดาของโลกซะแล้ว
1: แต่ถ้าสีฟ้าจะเป็นอะไรไปในการข้างหน้าก็คงไม่ใช่เป็นเพราะพวกเราแน่ยายยายควรจะรู้ไว้ว่าเราทุกคนต้องการช่วยเหลือสีฟ้ามากกว่าจะทำลายนะเราได้ช่วยให้สีฟ้าพ้นจากการตกเป็นเหยื่อเสือร้ายมาแล้วเราตั้งใจจะช่วยสีฟ้าต่อไป
0: เจตนาดีของคนเราไม่ใช่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเสมอไปสีฟ้าเหมือนดอกไม้ป่าไม่มีราศีเท่ายองใหญ่ไม่รู้เดียงสาอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะมีใครปลุกให้มันตื่นขึ้นในโลกใหม่อาจจะสวยหมดจดสดใส แล้วก็เต็มไปด้วยความรักแต่เพราะว่ามันเป็นความรักจึงเต็มไปด้วยความทุกข์เกินหันมาสบตาศักดิ์แล้วก็หันไปหาร้อยเอกเรืองยุทธนา
2: พี่ยายแกเทศนาเรื่องอะไรตะเกินไม่เข้าใจ
0: เฮ้อเอ็งไม่มีวันจะเข้าใจอะไรในเรื่องละเอียดประณีตอย่างนั้นอย่างเดียวที่เอ็งเข้าใจก็คือผู้หญิงสวยทุกคนเหมือนอาหารและสันดานของเอ็งมันก็หิวเสมอไปเองไม่เคยรู้ว่าหัวใจของผู้หญิงอาจต้องการมากกว่านั้นความฝันที่ไม่อาจเป็นความจริงและความหวังที่มีแต่ล้มเหลว
1: แต่มันเกี่ยวอะไรกับสีฟ้านะยาย
0: สักมองตาของแม่เท่าในขณะที่แม่เท่าถอนใจยาวก่อนที่จะตอบออกมาอย่างคนใจลอย

0: มันเกี่ยวสินายเพราะเช้านี้ข้ามองเห็นอะไรจากสีฟ้าซึ่งเมื่อวานข้าไม่เห็นแต่คนอย่างนายน่ะซื่อเกินไปเพราะฉะนั้นถึงได้เซ่อด้วยไม่ระแคะระคายอะไรหรอกในเรื่องพันนั้นจนกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็สายไปข้าขอร้องพวกนายเท่านั้นแหละว่าธรรมดาดอกไม้น่ะจะหอมจะสดใสน่ารักน่าชมก็แต่ในเวลาที่อยู่กับกิ่งตัดเด็ดมาเมื่อไหร่ก็มีแต่จะเหี่ยวแห้งอับเฉาวอดวายไปขออย่าได้ลืมว่าสีฟ้าเป็นคนสุดท้ายของคนป่าเผ่านี้ชีวิตมันทำลายเมื่อไหร่ก็หมายถึงความอวสานของคนพวกนั้น
1: ฉันไม่ลืมหรอกยาย
0: สักรับคำทั้งที่เขาเองก็ไม่เข้าใจความหมายของแม่เฒ่าแม้แต่จะจากที่นั้นมาแล้วเป็นเวลานานโขก็ยังไม่มีใครตีปริศนาข้อนั้นออกแต่ในการเดินทางเช่นนั้นความคิดไม่อาจจะหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่เฉพาะปัญหาหนึ่งได้ความระมัดระวังในเรื่องทิศทางเดินนั่นเป็นประการแรกและความสวยงามของภูมิประเทศตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดเกือบทุกฝีก้าวในภูมิภาคอันสลับซับซ้อนไปด้วยพืชเขาซึ่งเต็มไปด้วยความทุรกันดารเป็นประการต่อไปคอยเรียกความกระตือรือร้นสนใจอยู่เนืองนิดเพราะฉะนั้นชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานเรื่องที่แม่เฒ่าพูดเป็นคำพังเพยเมื่อตอนจะออกมาจึงไม่อยู่ในความคิดของทุกคนอีกต่อไปจากที่พักชั่วคราวของชาวบ้านปางลาดทุกคนจับเส้นทางตั้งหน้าขึ้นเหนือเรื่อยไปภูมิประเทศซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาเดี๋ยวขึ้นสูงเดี๋ยวลงต่ำทำให้เป็นการทรมานแก่ร้อยเอกเรืองยุทธนาซึ่งขาได้รับบาดเจ็บยังไม่เป็นปกติและสีฟ้าซึ่งปรากฏว่ากำลังเข่าของหล่อนอ่อนปวกเปียกผิดธรรมดากว่าชาวป่าชาวดงทั้งหลายแม้กระนั้นทั้งสองก็ดูเต็มไปด้วยความร่าเริงคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับที่สูงที่จะต้องปีนป่ายหรือหุบลึกซึ่งจะต้องไต่ลงไปจนกระทั่งในราวเที่ยงวันการออกกำลังในการปีนป่ายซึ่งเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแทบหายใจไม่ออกและหยุดพักจึงสิ้นสุดลงเมื่อขึ้นไปสู่ที่ราบสูงแห่งหนึ่งซึ่งดูเป็นทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลดารดาษไปด้วยละเมาะไม้ดอกแลสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าเบื้องบนปลอดโปร่งอากาศก็เย็นพอสบายชั่วขณะหนึ่งสีฟ้าหยุดชะงักเหลียวมองไปรอบๆกายลมที่แรงพัดเส้นผมอันยาวของหล่อนปลิวสวย
1: เสื้อฮาวายที่ร้อยเอกเรืองบังคับให้หล่อนสวมทับแต่ออกเดินทางมาก็สะบัดพะเยาะพยาบหล่อนยกนิ้วชี้ขึ้นเคาะที่ขมับเหมือนจะค้นคิดหาอะไรจากความทรงจำครั้นแล้วในตาทั้งคู่ก็เป็นประกายหล่อนร้องออกมาเบาๆพลางกระโดดเข้ามาเกาะแขนข้าพเจ้าไว
2: ้สีฟ้าจำได้แล้ว
0: เห็นทีแรกครับคล้ายครับคลาแต่หน้าผาสูงโน่นฟากทุ่งนั่นดอกไม้บานสะพรั่งอยู่เหนือละเมาะตรงโน้นยืนยันว่าสีฟ้าเคยมาที่นี
1: ่เหรอเมื่อไรกันสีฟ้าเมื่อไร
2: นานเต็มที
1: และน้ำเสียงของหญิงสาวเหมือนกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งห่างไกลออกไปคนละฟ้าขอบฟ้า
0: หลายปีหลายชีวิตบางทีตั้งแต่สีฟ้ายังไม่เกิด
3: แล้วแม่หนูจะไปรู้ได้อย่างไรเล่า
0: ตะเกิ้นซึ่งทีแรกเต็มไปด้วยความศรัทธาก็ชักจะหมดความเลื่อมใสในขณะที่สีฟ้าก็ยังคงยืนยันสีฟ้ารู้สีฟ้าเห็นเหมือนในเวลาที่หลับแล้วก็ฝันไป
1: เราสามคนมองหน้ากันไม่เข้าใจความหมายของหล่อนไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่สีฟ้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่สีฟ้าแสดงเหมือนออกมาจากปากของคนที่กำลังเคลิ้มฝันแม้กระนั้นหล่อนก็ยังยืนกรานว่าครั้งหนึ่งหล่อนได้เคยมาที่นั่นจริง

0: ีฟ้ามากับพ่อกับแม่พี่น้องเรายังได้อาบน้ำลำธารกันโน่นที่เชิงเขาความหนาวทำให้เราตัวสั่นคางสั่นแล้วก็รีบขึ้นมาจากน้ำมาผิงไฟแล้วเราก็ลากไม้เผาเรามีปลากินด้วยที่นี่เป็นที่สบายแต่ว่าเราอยู่นานไม่ได้เพราะถูกไอ้แปรรบกวน
1: ใครกันนะไอ้แปร
0: ร้อยเอกเรืองตั้งกระทู้ถามในขณะที่สีฟ้าก็ตอบทันทีจากโครงช้างที่นี่บริวารของมันนะมีกว่าร้อยตัวหรือก็ใหญ่ยังกับภูเขางาหรือก็ยาวลากดินเที่ยวกินข้าวในไร่เที่ยวทำลายบ้านช่องในหุบเขาข้างล่างจนไม่มีใครตั้งอยู่ได้หลายคนพยายามขับไล่มันไปแต่ไอ้แปรกลับขึ้นมาอยู่ที่นี่วันดีคืนดีก็ลงไปรังควานชาวบ้านตามตีนเขาต่อฮ่าใครต่อใครเขาว่าไอ้แปรเป็นช้างเทวดาไม่มีใครฆ่ามันได้มันไม่กลัวคนแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลย
1: สีฟ้าว่าเธอขึ้นมาทำอะไรที่นี่นะ
0: สักถามอย่างระมัดระวังเพื่อสอบถามความทรงจำของสีฟ้า
1: ขึ้นทางไหนแล้วก็ถ้ำนี้จะไปจบลงไกลจากที่นี่ออกไปสักเท่าไหร
0: ่สีฟ้ากางมือออกวาดไปรอบๆกายมันไกลไปไม่มีที่สิ้นสุดชั่วชีวิตเดินไม่รู้จักจบพอพาพวกเราออกหาอาหารมาทางด้านตะวันขึ้นกลางวันนะร้อนเผากลางคืนก็หนาวจัดเรารอนแรมมาตามเชิงเขาพอหลายวันเข้าจู่ๆก็พากันหลงขึ้นมาที่นี่ไอ้หนามาแล้วนานเต็มทีตั้งแต่สีฟ้ายังไม่เกิด
1: ฟังตามหล่อนว่าเวลาที่พูดอาจจะผ่านมาเพียงไม่กี่ปีความทรงจำของพวกผีตองเหลืองมักสั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการเวลาจึงเป็นสิ่งที่เราจะเอาแน่นอนไม่ได้แต่อย่างไรก็ดี

0: ลงจำได้ไหมสีฟ้าว่าลำธารที่เธอว่าน่ะอยู่ตรงไหน
1: หญิงสาวหมุนตัวไปรอบๆแงหน้าขึ้นดูท้องฟ้าพิจารณาดูพุ่มไม้ที่แตกดอกออกช่อสวยอยู่ตรงหน้าทิวเขาซึ่งเป็นวงล้อมอยู่ห่างออกไปในทันทีหล่อนก็ชี้ไปที่หน้าผาสูงที่แลเห็นตั้งอยู่ชายทุ่งห่างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4-5 กิโลเมตรน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมันอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นโน่นทางด้านเหนือของหน้าผาสีฟ้ายังจำได้ว่าหลังหน้าผานั้นออกไปเป็นดงใหญ่สุดลูกหูลูกตาไอ้แปรกับบริวารของมันอาศัยอยู่ในดงนั้นในเวลากลางวันแต่ว่าเวลากลางคืนถึงเช้าตรู่มันจะออกมาหากินกลางทุ่ง
2: เดี๋ยวก็ได้รู้กันนายว่าแม่หนูนี่แกฝันไปหรือว่าเคยมาที่นี่แล้วจริงๆ

0: จากนั้นสีฟ้าก็ออกนำตรงดิ่งไปยังหน้าผานั้นตามทางด่านสัตว์เดินซึ่งเต็มไปด้วยรอยเท้าสัตว์ใหญ่น้อยจนกระทั่งราวครึ่งชั่วโมงต่อมาจึงได้พบรอยเท้าแรกของช้างพลายใหม่ซึ่งสีฟ้ายืนยันว่าเป็นรอยของไอ้แป่แต่เป็นรอยที่ค่อนข้างเก่าปรากฏอยู่ข้างหนองซึ่งมีตะโคนก่อนหน้าขึ้นไปร่วมสัปดาห์แต่แม้กระนั้นจากขนาดรอยเท้าของมันซึ่งพอจะทำให้สันนิษฐานถึงส่วนสูงได้สักเข้าใจว่ามันคงเป็นช้างใหญ่มากทีเดียวลักษณะพิเศษของมันที่ทำให้ผิดแผกแตกต่างออกไปจากรอยเท้าช้างอื่นๆทั้งหลายนอกจากความใหญ่กว่ากันเกือบเท่าตัวใหญ่ขนาดตะแกรงร่อนข้าวก็คือว่าเท้าหลังทั้งสองของมันบานปลายแป้ออกไปข้างนอกเหมือนถูกล่ามด้วยปลอกไว้นานเกินไปจนกระทั่งทำให้มันเดินตามธรรมดาอย่างแต่เดิมไม่ได้จากนั้นสีฟ้าก็บอกด้วยความตื่นเต้นนั่นแหละไอ้แป้การเห็นรอยเท้าแม้จะเก่าและเวลาล่วงเลยไปนานแล้วของช้างตัวนั้นทำให้สีฟ้าถึงกับตัวสั่นแสดงถึงความหวาดกลัวอย่างแสนสาหัสที่เคยได้รับมาแล้วแต่หนหลัง
1: ท่าทางชักจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาละนายที่นี่เราก็รู้กันแล้วว่าไอ้แป้ที่สีฟ้าเล่านะมีตัวอยู่จริงถ้าเจอลำธารที่แกว่าอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาผิงไฟอีกแห่งก็เป็นอันใช้ได้แต่ถึงแม้เรื่องที่สีฟ้าเล่านี่เป็นเรื่องเป็นความจริงทุกอย่างมันจะเป็นประโยชน์อะไรแกเรานายในการติดตามฝรั่งเขากับเมียสาวคนสวยของแก
2: อ๋อข้อแรกทีเดียวนะเราต้องการน้ำในลำธารนั่นสำหรับหุงหาอาหารของเราตะเกิ้ลข้อต่อไปดูตามเข็มทิศก็จะเห็นได้ว่าเรายังคงเดินขึ้นเหนืออยู่ตามที่แม่เท่าแกแนะนำอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นเราอาจจะค้างคืนที่ข้างลำธารนั่นถ้ามันมีจริงเรื่องอื่นๆก็ค่อยคิดกันต่อไป
0: กะเหรี่ยงชรามีได้เอ่ยอะไรออกมาอีกนอกจากกวาดสายตาดูสองฟากทางตลอดเวลาที่ติดตามหลังสีฟ้าไปทุกคนผ่านป่าใหญ่ซึ่งลักษณะเป็นกอไผ่แคระแทนที่จะเป็นป่าแฝกหรือหญ้าคาเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาหารสัตว์ป่าอย่างดีแสงอาทิตย์ที่สาดผ่านอากาศเย็นเฉียบลงมาทำให้ทุ่งหญ้านั้นเหลืองอร่ามเป็นสีทองและดอกไม้ป่าซึ่งสวย

อยู่เหนือละมะดูไม่ต่างอะไรกับเพชรนินจินดาที่ประดับอยู่บนเรือนแหวนเหยี่ยวสองตัวทลาโต้ลมวนเวียนอยู่เหนือศีรษะนอกจากนั้นทุ่งทั้งทุ่งก็เหมือนจะหาวิญญาณสัตว์อื่นอีกไม่ได้

0: จนกระทั่งอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาและใกล้หน้าผาสูงนั่นเข้าไปความสงบของทุ่งนั้นจึงถูกทำลายขั้นแรกโดยเสียงข้างและชะนีต่อมาก็เสียงน้ำซึ่งไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำสีฟ้าวิ่งนำหน้าเราตรงดิ่งไปผ่านป่าไม้ใหญ่ผ่านเชิงเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยดงเฟิร์นสีต่างๆต่อมาก็ถึงต้นกลางใหญ่และฝั่งลำธารนั่นลอนชี้ให้เราดูลำธารซึ่งใสแจ๋วตื้นเขินน้ำไหลแรงและพื้นดินที่หล่อนเหยียบอยู่พลางเต้นแรงเต้นกาด้วยความดีใจและภาคภูมิใจ
1: สีฟ้าสีฟ้ากับพ่อกับแม่อาบน้ำที่นี่สีฟ้ากับพ่อกับแม่ผิงไฟด้วยที่นี
0: ่หล่อนร้องไห้ไปเต้นไปกระเรียงชราปลาดเข้าไปที่โคนต้นกลางกวาดกอหญ้าที่ขึ้นปกคลุมอยู่ตามทางสักครู่แกก็หยุดอยู่ที่ข้างรากอันใหญ่ของมันตอนหนึ่งพลางหยิบก้อนถ่านสีดำขึ้นมา
2: สีฟ้าพูดจริงนายหลายเดือนมาแล้วบางทีจะกว่าปีมีคนมาก่อไฟไว้ที่นี่สีดินยังเป็นขี้เถ้าดุนฟืนยังดำเป็นถ่านไฟถ้าเป็นสีฟ้าทำไมความจำเราจึงเลวเหลือทน
0: บรรดาผีต้องเหลืองความจำไม่ดีที่สีฟ้ายังอุตส่าห์จำได้นะนับว่าเป็นบุญของพวกเราโขการพบปะกับชาวเขาในวัยเยาว์และสุขภาพที่สมบูรณ์อาจจะทำให้สมองของแกดีกว่าคนในเผ่าเดียวกันแม้กระนั้นก็ยังห่างไกลเหลือเกินการเวลาไม่มีความหมายสำหรับเราฉะนั้นภาพเหล่านี้จึงเหมือนเป็นความฝันหรืออุบัติการหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏมาช้านานก่อนแกเกิดและจำไม่ได้คุณเข้าใจไม่ใช่หรอครับคุณเรืองอ๋อครับผมเข้าใจครับแต่ผมก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีแล้วว่าการที่สีฟ้าจำสถานที่นี้ได้จะมีประโยชน์อะไรแก่เราในการติดตามหาด็อกเตอร์คาวฟิกซ์กับภรรยาของแกอ๋อมากทีเดียวอย่างน้อยที่สุดก็อย่างที่ผมบอกตะเกินแล้วเราต้องการน้ำและเกินในเวลานี้ทั้งในการอาบในการกินและหุงต้มเรื่องต่อไปเอาไว้พูดกันทีหลังครับ
1: ตลอดเวลาสีฟ้าลงไปที่ชายฝั่งซึ่งมีทางลาดเตี้ยๆเพียง 2-3 ก้าวก็ถึงท้องทานอันดารดาษไปด้วยก้อนกรวดใหญ่น้อยสีและรูปต่างๆกันหล่อนก้มลงวักน้ำแล้วก็สาดกระจายไปทั่วทิศพรางพึมพำเพลงอะไรออกมาเบาๆโดยที่ทุกคนไม่มีใครเข้าใจความหมายหรือทำนองเลย
0: ตั้งแต่พบแกมานี่ผมรู้สึกว่าวันนี้แหละสีฟ้าร่าเริงและมีความสุขเหลือเกินก็เป็นธรรมดาผมคิดว่ามันอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แกร่าเริงและมีความสุขอย่างนี้ร่าเริงและมีความสุขด้วยความภาคภูมิใจในการที่แกแสดงให้เราเห็นว่าสามารถเป็นประโยชน์และทำประโยชน์อะไรให้แก่เราได้บ้าง
1: แม้เวลาจะเพิ่งบ่ายคล้อยได้ไม่ช้าไม่นานทุกคนก็ตกลงว่าจะค้างคืนกันที่นั่น เพราะเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำขณะที่การเดินทางต่อไปยังไม่มีใครรู้ว่าจะพบที่ตั้งแคมป์ดีไปกว่านี้ได้หรือไม่เมื่อสีฟ้าได้ทราบเข้าหล่อนก็ตรงเข้ามาหาร้อยเอกเรืองและศักดิ์ยกมือชี้ไปที่เชิงเขาซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง200ก้าวพรางอธิบายว่านี่ที่บ้านมีถ้ำใหญ่นอนสบายมีหลังคาด้วยนายจะมาพักอยู่ที่นี่ทำไม
0: แต่ในการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเราชีวิตกลางแจ้งเป็นที่โปรดปรานยิ่งกว่าที่จะเข้าไปอุดอู้อยู่ในคูหาซึ่งอับเช่นนั้นนอกจากกรณีจำเป็นเมื่อสีฟ้าได้ฟังก็พยักหน้า
1: ในระหว่างที่ตะเกิ้นก่อไฟหุงหาอาหารแล้วร้อยเอกเรืองกับศักดิ์ช่วยกันกางเต็นท์เปิดพอกันน้ำค้างสีฟ้าก็ลงไปในลำธารใช้เถาวัลย์ที่หล่อนถักคร่าวๆเป็นโซวิงแล้วก็เที่ยวช้อนปลามาได้หลายตัวตะเกิ้นพอเห็นเข้าก็หัวเราะชอบใจ
2: จับมันไม่ได้สักตัวโดยโซวิงอย่างนั้นน่ะ
1: เมื่อพ่อกับแม่และสีฟ้ามาอยู่ที่นี่เรามีปลากินกันทุกวันเผือกมันก็สมบูรณ์ถ้าไม่มีไอ้แปรมารบกวนเราก็คงจะอยู่ที่นี่นาน
2: ตะเกิ้นสงสัยเหลือเกินในข้อนั้นทั้งหมดที่เราเห็นวี่แววของช้างตัวนี้ก็แต่รอยตีนเก่าๆของมันแห่งเดียวข้างหนองนั่นบางทีมันอาจจะย้ายไปที่อื่นนานแล้วก็ได
1: ้อย่างไรก็ดีนอกจากสีฟ้าซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์อันใดบ้างเกิดขึ้นกันหล่อนเมื่อผ่านมาพักอยู่ที่นี่คราวก่อนแล้วทุกคนไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นักเกี่ยวกับไอ้แปเพราะว่าช้างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะดุร้ายเพราะตกมันเพราะเกเรเพราะเหตุวิปริตผิดปกติใดๆหรือไม่มีอันตรายต่อใครเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งซึ่งในชีวิตการท่องเที่ยวได้พบและเผชิญเสียจนเคยชินประการต่อไปก็อย่างที่ตะเกิ้นว่ารอยเท้าเก่าๆแห่งเดียวที่พบข้างหนองน้ำกลางทุ่งอาจจะแสดงว่ามันได้ย้ายแหล่งที่อาศัยและหากินไปสู่ที่อื่นแล้วแคมป์ที่ตั้งในวันนั้นอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามและก็สบายที่สุดแห่งหนึ่งนับแต่ออกจากตำบลน้ำหลากเป็นต้นมามันสบายกว่าแคมป์ที่หมู่บ้านร้างปางลาดด้วยซ้ำไปก็เพราะว่าแท่นป่าไม้ที่ครึ้มและบรรยากาศอันทึบของหุบเขาในขณะที่ทุกคนอยู่บนที่ราบสูงที่ด้านหนึ่งเป็นท้องทุ่งโปร่งสบายและอีกด้านหนึ่งเป็นเชิงเขากำบังลมหนาวที่พัดกระหน่ำอยู่ไม่ขาดระยะอากาศก็มิได้เย็นจัดจนเกินไปถึงกับจะลงอาบน้ำชำระกายไม่ได้สีขาวเหลืองแดงม่วงของดอกไม้ที่ปกคลุมอยู่เหนือสุมทุมพุ่มพฤกษ์เป็นหย่อมๆทำให้ท้องทุ่งกว้างท่ามกลางแสงแดดในเวลาบ่ายและเวลาเย็นมีสภาพเหมือนอุทยานบนสวรรค์บรรดาเสียงนกและสัตว์ที่ดังมาจากชายป่าและเชิงเขาก็ทำให้สถานที่นั้นมีชีวิตยิ่งขึ้นมันเป็นภาพที่ประทับใจเป็นเวลาช้านานร้อยเอกเรืองยุทธนาคงจะรู้สึกเช่นเดียวกับศักดิ์เพราะขณะที่กำลังนั่งล้อมวงอยู่ข้างกองไฟด้วยกันทั้งคืนนั่นเองร้อยเอกเรืองถึงกับอดเอ่ยขึ้นมาไม่ได้ว่า
0: เฮ้ยถ้าไม่ใช่โปรเฟสเซอร์กับเมียของแกนะผมอยากจะพักอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่ง
2: โอ้ยจริงของนายทหารเรืองน้ำท่าเรือสมบูรณ์สัตว์ที่จะเป็นอาหารร้อยก็เกลื่อนไปลูกไม้หรือมันนกมันมือเสือมันอีมุ้งน่ะมันมือเสือนะสีฟ้าเขาว่ากินไปทั้งชาติไม่หมดป่า
0: อย่าลืมว่าถึงไม่มีภาระเรื่องด็อกเตอร์คาวฟิสกับเมียของแกก็ยังเรื่องไอ้แปรนะครับ

0: ร้อยเอกเรืองยุทธนารู้เท่าๆกับที่ตะเกิ้ลรู้ว่าสักเพียงเจรจาสรรพยอกกันเล่นเท่านั้นแต่ทันใดที่กล่าวถึงไอ้แปะทั้งสามคนหัวเราะแต่ว่าสีฟ้าซึ่งก้มหน้าก้มตาเขี่ยมันซึ่งกำลังเผาอยู่กับฐานในกองไฟก็สะดุ้งทั้งตัวสีฟ้าเงยหน้าอันซีดขาวในขณะที่มือที่ถือไม้ก็สั่นเทิมร้อยเอกเรืองยุทธนาเห็นแล้วก็เลิกคิ้วด้วยความอัศจรรย์ใจ
1: เป็นอะไรไปล่ะสีฟ้าน
2: ายอย่าเอ่ยถึงมันในเวลาค่ำคืนเสียงของเราได้ยินไปไกลอย่าหัวเราะเยาะมันนะเพราะไอ้แปรไม่ชอบการลบลู
3: ่เกิดมีพระภูมิเจ้าที่ใหม่อีกรายแล้วล่ะสินายเฮ้ย
0: ถึงแม้ความเชื่อของสีฟ้าจะไม่ทำให้ทุกคนเห็นจริงจังไปด้วยแต่วาจาของหล่อนตลอดจนสีหน้าและท่วงทีกิริยาที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจก็ชวนให้รู้สึกสงสารไม่มีใครคัดค้านไม่อยากจะโต้เถียงอะไรกับหล่อนเพราะเห็นเป็นการยากที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจกันได้ตกลงว่าทุกคนก็สนทนากันเรื่องอื่นต่อไปจนกระทั่งง่วงเหงาหาวนอนและต่างล้มตัวหลับไปตามๆกันเราสองนาฬิกาในคืนนั้นเองคำเตือนของสีฟ้าก็ปรากฏเป็นความจริง
1: ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าได้สติลืมตาตื่นขึ้นด้วยเสียงหนึ่งเสียงใดหรือมีใครปลุกแต่ทันใดที่ลุกขึ้นนั่งก็ปรากฏว่าทุกคนอยู่ที่นั่นร้อยเอกเรืองสีฟ้าและตะเกิ้ลทุกคนหันไปทางท้องทุ่งซึ่งมืดสลัวและเห็นกลุ่มดาวส่องแสงอยู่เต็มท้องฟ้าได้ยินแต่เสียงลมพัดหวิวมาตามยอดหญ้ากระทบกิ่งไม้และใบต้นกลางเหนือศีรษะเราขึ้นไปอยู่เป็นระยะระยะสีหน้าต่างเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดอะไร
0: สักตั้งกระทู้โดยความตั้งใจหมายจะให้เป็นเสียงกระซิบแต่เมื่อถามออกไปและในความเงียบเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงตะโกน
1: ริมฝีปากของสีฟ้าขมุบขมิบอยู่ในแสงสลัวรางของถ่านในกองไฟเกือบไม่ได้ยินเสียงและโดยไม่หันหน้ากมา
0: ทั้งร้อยเอกเรืองยุทธนาและตะเกิ้ลมิได้ปริปากหรือเปลี่ยนอิริยาบถแต่อย่างใดต่างคนต่างเพ่งสายตาออกไปในทุ่งกว้างเหมือนพยายามจะแยกให้ออกระหว่างเงาและแสงสว่างแยกตัวไประหว่างพุ่มไม้กับภาพซึ่งเคลื่อนที่ได้ทุกคนดูเหมือนจะไม่หายใจทุกวินาทีที่ผ่านไปนานราวกับชั่วกัลปาวสานแม้กระนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนอกจากเสียงลมเสียงแมลงและน้ำในลำธารไหลซอกท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้เองเสียงหัวเราะของตะเกิ้ลก้องทำลายความเงียบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าผ่าหรือเสียงร้องตะโกน
3: แล้วหลงกลแม่หนูเสียได้ไม่เห็นมีอะไรสักนิดเดียวโอ้ยกำลังหลับสบายปลุกทำไมก็ไม่รู
2: ้เงียบเงียบตา
0: สีฟ้าเอื้อมมาเกาะแขนกระเหรี่ยงชราไว้แน่น
2: ตาอย่าอึ้งไป

0: สีฟ้าพูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงฮูมสนั่นก็กังวานตอบมาจากความมืดของท้องทุ่งข้างหน้าขณะเดียวกันสักคิดด้วยว่าได้ยินเสียงพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นและเงาตะคุ่มสูงตระหง่านเคลื่อนเป็นแถวหน้ากระดานตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วกระเหรี่ยงชราหันไปคว้าปืนระย่ามของแกกระโดดขึ้นยืนทันที
1: แล้วเข้านายลบข้างหลังโคนต้นไม้นั่นมันไม่ใช่ตัวเดียวแต่ทั้งโขลงใหญ่

0: เอาละสิคะเห็นไม่ล่าบอกแล้วว่าให้ฟังสีฟ้าบ้างแล้วก็ให้เชื่อสีฟ้าบ้างอย่าไปล้อสีฟ้าแย่ละคราวนี
1: ้แต่ก็เข้าใจตะเกิ้ลนะครับเพราะว่าอยู่ๆไม่มีสัญญาณอะไรแล้วมาเนี่ยมันก็เกินการคาดเดา
0: อันนี้เป็นช้างที่มาแบบแผนสูงพอสมควรนะเหมือนมีการวางแผนมาแล้วว่าฮะนั่นน่ะ
1: กำลังหลับอยู
0: ่มีแขกมาละคือจริงๆตอนนี้เราอยู่ในตอนที่ชื่อว่ากลางโครงช้างคือเป็นตอนที่สักเองก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะว่าอีตอนเนี้ยเราเนี่ยอยู่กลางโครงช้างเพราะไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ก็นอนสบายๆอยู่ก็น้ำใสก็มีอาหารกินกำลังชิวๆเอ้ามีช้างโผล่มา
0: แต่หลังจากนี้นะคะก็จะได้อยู่กันแบบริงไซด์แน่นอนเลยเป็นการอยู่กลางโครงช้างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นช้างที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครก็คือขาของมันเท้าของมันมันแปรนั่นเองแล้วมันก็ตัวใหญ่มากด้วยคงจะได้พิสูจน์กันนะคะว่าทำไมสีฟ้าเนี่ยถึงได้กลัวไอ้แปรกลัวนักกลัวหนากลัวจนแบบอารมณ์เหมือนฝันร้ายอะได้ยินแต่ชื่อไอ้แปรนี่โหสีฟ้านี่ก็สั่นแล้วล่ะก็ติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะกับตอนที่8ตอน5ค่ะ
1: ครับผมติดตามล่องไพรผีต้องเหลืองคนสุดท้ายได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast ครับผม
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศ

่วยเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันจะต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ยืนยันว่าที่ประชุมกกต.จะมีมติพิจารณาสำนวนคดีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้จริงหลังพิจารณาสำนวนที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์โดยใช้เวลาพิจารณาต่อเนื่องนาน3เดือนทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นส่วนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและฝ่ายค้านนายณรงค์ระบุว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องติดตามเพราะดำเนินการตามสำนวนและกรอบกฎหมายพร้อมยืนยันว่าตลอดการพิจารณา3เดือนที่ผ่านมาไม่มีแรงกดดันและขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของกกต.ทั้ง7คนจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อไทยให้สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกโดยหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสื่อของไทยต่อไปด็อกเตอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: อยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บเดอร์

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

0: รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกทาง

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talked about? Hip-hop and R&B Now I need
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะเวียน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย
5: แปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM88 ซ้ายสุดสรุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: ยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

ว่าวังเถาะหักน้องหลายน้องฟังแล้วน้องปวดหัวผู้ชายที่เลี้ยงว่ารักจริงเดี๋ยวพอได้แล้วทิ้งโอ้ยว่าไปทัวถ้ารักจริงผักต้องเลี้ยงหลายหนถ้าแค่บ่ต้องว่าดูดอกคอยกับพ่อเพิ่งออกกอดทั่วใจรัวๆเลยพี่เบา

ว่าวังเถาะหักน้องหลายนอกฟังแล้วนะปวดหัวผู้ชายที่เล่นว่ารักจริงเดี๋ยวพอได้แล้วทิ้งโอ้ยว่าไปทัวถ้ารักจริงผักต้องเล่งหลายหนทักเทพบ่ต้องว่าดูดอกข่อยกับพ่อเบิ่งออกกอดทั่วใจรัวๆเลยพี่เบ้า

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ครั้นเมื่อโอรสของพระเจ้าสักการะทั้งหลายออกบวชตามลำดับของตระกูลแล้วก็เพื่อเป็นบริวารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเจ้ามหานามสักยะผู้เป็นพี่ตรัสแก่ท่านอนุรุทธว่าพ่อในตระกูลของพวกเราใครๆที่จะบวชแล้วก็ไม่มีเธอหรือว่าฉันจะต้องบวชในพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็เพราะว่าทุกตระกูลเขาบวชกันหมดตระกูลขาดตระกูลเราตระกูลเดียวเท่านั้นท่านเจ้าอนุรุทธจึงได้ถามว่าหม่อมฉันจะเป็นสุคุมารชาติอย่างยิ่งคนอย่างฉันนี่ควรจะบวชได้หรือพี่ฉันเห็นจะไม่ยอมบวชแน่เพราะว่าการบวชเป็นของหนักจะเห็นพระที่บวชแล้วเรามีความลำบากกันอยู่มากเป็นอันว่าท่านเจ้ามหานามที่ไม่ทรงตรัสว่าถ้าฉะนั้นเธอเวลาที่เธอจะยังไม่บวชจะไม่บวชแล้วก็เธอจะอยู่ครองเมืองต่อไปเธอก็จงเรียนการงานที่ก่อนเมื่อเธอได้เรียนการงานภาระฆราวาสที่ต้องครองเรือนแล้วฉันจะบวชท่านเจ้ามรุตจึงได้ถามว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครับเรนนี้ตามพระบาลีได้กล่าวว่าจริงอยู่เจ้าอนุรุตย่อมไม่ทราบแม้ได้เหตุที่เกิดขึ้นแห่งอาหารแล้วก็จะทราบได้ยังไงว่าการงานที่เขาทำกันอย่างนั้นมีอะไรบ้างเพราะว่าท่านต้องการอะไรมันก็ได้ทั้งหมดเพราะนั้นว่าการงานที่ท่านจะทำมันก็ไม่มีอาหารไม่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีตามพระบาลีได้กล่าวว่าในวันหนึ่งบรรดาเจ้าสักยะสามองค์ด้วยกันคือท่านอนุรุทธท่านภัททิยะท่านกิมพิละนั่งปรึกษากันว่านี่ชื่อว่าอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนบรรดาเจ้าสักยะทั้งหลายทั้งสามองค์นั้นท่านเจ้ากิมพิละจึงได้ตรัสตอบว่าอาหารไม่เกิดขึ้นในช้างทั้งนี้เพราะว่าได้ยินว่าวันหนึ่งท่านเจ้ากิมพิละท่านกิมพิละนั้นได้เห็นข้าวเปลือกที่เขาขนข้าวช้างเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสว่าอาหารที่มันเกิดขึ้นมันเกิดในช้างนะท่านเห็นอย่างนั้นสำหรับท่านภัททิยะตอบว่าก็กล่าวกับท่านกิมพิละนั้นว่าท่านยังไม่ทราบว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นในหม้อที่เรียกล่าวว่าเกิดขึ้นในถังนั้นมันไม่ถูกตามพระบาลีเรียกล่าวว่าท่านภัททิยะนั้นเคยเห็นเขาตักอาหารขึ้นมาจากในหม้อก็เลยคิดว่าอาหารไม่เกิดในหม้อนี่เป็นอนุว่าไม่มีความเข้าใจกันสำหรับเจ้ามรุตเรียกล่าวว่าท่านสอนว่านี่ท่านสองก็ยังไม่เข้าใจอาหารนั้นมันไม่ได้เกิดในช้างอาหารมันไม่ได้เกิดในหม้ออาหารนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นในถาดทองคำใบใหญ่ไอ้ถาดทองคำใบใหญ่ที่กล่าวถึงนี่ก็คือโตกทองคำไอ้ถาดทองคำใบใหญ่ที่อาหารมันเกิดมันสูงประมาณหนึ่งกำมาคือใกล้ๆกับศอกทั้งนี้ตามพระบาลีท่านว่าได้ยินว่าท่านไม่เคยเห็นเขาทำข้าวเปลือกไม่เคยเห็นเขาหุงข้าวท่านเห็นแต่อาหารที่เขาคดเอามาใส่ไว้ในถาดทองคำแล้วตั้งไว้ข้างหน้าท่านเท่านั้นเพราะนั้นท่านเรียงกล่าวที่ว่าพวกทัดทั้งหลายอาหารทั้งหลายแล้วนั้นย่อมเกิดขึ้นในถาดนั่นเองเพราะฉะนั้นบรรดากุลบุตรทั้งหลายจึงมีความไม่เข้าใจในเรื่องอาหารทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ทำมาแล้วเมื่อไม่รู้แม้แต่ที่เกิดแห่งอาหารอย่างนี้ท่านจะรู้จักการงานได้อย่างไร ในบาลีท่านไม่ได้ใช้ว่าท่านทั้งหลายเรานี้มีบุญที่จนล้นจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าแม้แต่ข้าวที่อยากบริโภคเข้าไปเนี่ยให้เสวยเข้าไปมันมาจากไหนเข้าใจว่ามันอยู่ในภาชนะต่างๆตามที่เคยเห็นมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยทำการทำงานอย่างอื่นมาเลยเทพเจ้าอนุรุตนั้นได้สดับความที่จะต้องมีการงานที่ต้องทำจึงเข้าไปตรัสบอกกับท่านอะไรเจ้าอนุรุตนั้นได้สดับความที่การงานทั้งหลายที่จะต้องที่เจ้าพี่ตรัสบอกโดยนายเป็นท่านว่าอนุรุตย่อมมาเถิดฉันจะสอนเพื่อการอยู่ครองเรือนแก่เธออันผู้อยู่ครองเรือนนั้นยันจะต้องไถนาเสียก่อนเอาละสิที่ข้าวไม่ได้เกิดในถาดแต่แล้วข้าวดันไปเกิดในนาท่านรู้ตรงเลยท่านบอกว่าที่ต้องไถนาก่อนไถนาแล้วก็เก็บแล้วก็เกี่ยวว่างอยู่ถึงที่สุดท่านกล่าวว่าจะต้องไถนาก่อนดังนี้เป็นของที่มีที่สุดไม่ได้เมื่อไถนาแล้วต้นข้าวขึ้นเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาข้าวช้างแล้วกินแล้วก็ไถแล้วก็กินว่ากันอย่างนั้นทุกปีมันไม่มีที่สิ้นสุดท่านกล่าวว่าด้วยความต้องการของผู้ครองเรือนไม่เอาแล้วท่านบอกอนุรุตเมื่อได้ฟังว่างานมันไม่รู้จักจบบอกถ้าอย่างนี้แล้วก็หม่อมฉันไม่เอาแล้วก็เจ้าพี่ฉันไม่ยอมครองเรือนแล้วฉันไม่ต้องการคำว่าไม่มีจะต้องฉันเดินออกไปพร้อมกับโอรสของเจ้าสักยะทั้งห้าคือว่าจะต้องบวชแล้วมาอยู่แล้วเปิดดีโทไออยู่เป็นคนนี่มันต้องทำงานนี่มันเหนื่อยสู้อยู่เป็นพระก็ไม่ได้ฉันจะไปบวชเป็นอันว่าไปบอกลาท่านธรรมานามว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอบวชกับบรรดาท่านจากท่านสักยะทั้งห้าคือลูกเจ้าด้วยกันห้าองค์มีท่านพระธิยะเป็นประมุขคือเป็นหัวหน้าเมื่อลาแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อนุปิยะอัมพวันทรงบวชแล้วแล้วเพื่อนมาบวชแล้วพระอนุรุตก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งในวิชาสามคือ1ทิฏฐิกุญาณ2ปุพเพนิวาสานุสติญาณทิฏฐิกุญาณในเห็นผีเห็นมันได้เห็นสัตว์นรกเห็นสวรรค์ในตามชอบใจต้องการจะเห็นใครก็เห็นได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ก็สามารถจะระลึกชาติถอยหลังได้ตามอัธยาศัยแล้วก็อาสวะกายญาณทำอาสวะให้สิ้นไปญาณทั้ง3นี้รวมกันเรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าวิชา3ท่านทำให้แจ้งในวิชา3โดยลำดับเป็นผู้นั่งบนอาสนะเดียวหมายความนั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถจะเล็งแลดูโลกธาตุพันหนึ่งได้โดยทิฏฐิขุหลุดจากผมมาขับผลมาขามป้อมที่บุคคลวางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นนี่หมายความทิฏฐิขุยายของท่านแจ่มใสจะรู้โลกไหนก็รู้ได้เหมือนกับผลมะขามป้อมที่ก็วางไว้ที่มือจะมองดูตรงไหนไม่ค่อยเห็นชัดท่านยังเปล่งอุทานว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาสานุสติญาณทั้งนี้เพราะอาศัยบุญญากรรมที่อธิษฐานไว้ในการก่อนและเวลาที่ทำบุญขอกล่าวคาถาล้วนๆว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุพเพนิวาสาแล้วที่เปียกุเราก็ชำระแล้วเราเป็นผู้ได้วิชา3เป็นผู้มีฤทธิ์คำสอนของพระพุทธเจ้าอันเราได้กระทำแล้วเวลานี้เป็นอรหันต์บวชปุ๊บเดียวเป็นพระอรหันต์เลยก็อธิษฐานบารมีและบุญที่ทำแล้วได้ดีนี่เป็นอันว่าติดของท่านพอรู้ตามประวัติก็จบลงแค่นี้แต่ก็ต้องยังไม่จบก่อนก็บุญที่สืบเนื่องกันมามีอยู่ด้วยท่านอนุรุตนี่แทนที่จะทำบุญมาแต่คนเดียวก็ยังมีท่านสมณะเศรษฐีคอยโมทนาบุญด้วยบุญของบุคคลผู้ทำเนื่องถึงกันก็ต้องเนื่องถึงกันในชาติสุดท้ายคือความเป็นอรหันต์ไม่กัน ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังต่อไปว่าการโมทนาบุญที่บุคคลอื่นทำแล้วโดยดีจะมีผลเป็นประการใดเพราะนั้นว่าเมื่อท่านพิจารณาดูว่าเราทำกรรมอะไรหนอจึงได้สมบัตินี้เมื่อนี้ทราบด้วยอำนาจทิพย์คุยานว่าเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วแทบบาทมูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระปฐมุตระและก็ทราบต่อไปว่าการท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในการอื่นโน้นได้อาศัยท่านสมณะเศรษฐีในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพเป็นผู้ชื่อว่าเวลานั้นเราชื่อว่าอนัภาระดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าตอนนี้ก็แต่งวาจาเป็นคาถารำพึงว่าในการก่อนเราเป็นผู้ชื่อว่าอนัภาระเป็นคนเข็นใจคนยากของท่านนะของท่านสมณะเศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าอุปริฏฐปัจเจกพุทธะพระเจกับพุทธะเป็นผู้มียศตอนนี้ตามบำบาลีท่านกล่าวว่าถ้าลึกนึกถึงสหายเก่าในครั้งนั้นท่านได้มีความปริมิตกว่าเวลานี้สุวรรณเศรษฐีผู้เป็นสหายของเราจึงได้ให้สหายวรรณะแก่เรารับเอาส่วนบุญจากบิณฑบาตที่เราถวายแก่พระปฏิพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระอุปริฏฐะในการครั้งนั้นเวลานี้เธอเกิดอยู่ที่ไหนนี่บุญที่ทำเนื่องกันบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นเครื่องจูงใจให้นึกถึงกันอย่างนี้ซึ่งคนเราที่เกิดมาในเวลานี้ที่เคยร่วมบุญบารมีสร้างความดีอยู่ในการก่อนเราก็เห็นหน้ากันเข้ากันนึกจะรักกันบางทีพอได้ยินชื่อก็นึกรักกันพอใจกันอยากจะเห็นกันอยากจะคบหาสมาคมกันทำความดีทำความเด่นอะไรก็อยากจะทำด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะก็เพราะอาศัยว่าเคยได้บำเพ็ญบารมีสร้างความดีร่วมกันมานี่เป็นความเห็นของอาตมาแล้วก็ความเห็นนี้ก็เป็นความเห็นที่ได้มาจากประสูตรนี้เห็นว่าพระอนุรุทธะท่านได้ดีแล้วก็เป็นนึกถอยหลังด้วยว่าแม่เพื่อนเราอยู่ที่ไหนนะคนนี้เคยสงเคราะห์อนุเคราะห์เราติดตามเขาเวลานั้นตามบาลีได้กล่าวว่าทีนั้นท่านได้ไล่เห็นท่านเศรษฐีนั้นว่าบ้านชื่อว่ามุนดานิคมมีอยู่ในเชิงเขาใกล้ดงไฟไหม้ไอ้ดงไฟไหม้อ๋อดงไฟไหม้ไม่ใช่ดงไฟไหม้ใกล้ดวงไฟไหม้อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมุนทะในมุตตกานิคมนั้นมีบุตรอยู่สองคนคือว่าอีตามหาปุณฑะนี่แกมีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมนะอีกคนหนึ่งชื่อว่าจุลสุมนะก็ในจำนวนบุตรสองคนนั้นจุวนะเศรษฐีเกิดเป็นจุละสุวรรณะไอ้จุละนี่เป็นเล็กกันมั้งมหาเป็นใหญ่เป็นลูกชายแกชื่อว่าสุวรรณะไอ้สุวรรณะนี่ก็แปลว่าใจดีซึ่งคนใจดีชื่อว่าใจดีสองคนไม่ใช่ใจร้ายคนหนึ่งเป็นพี่ใหญ่กว่าที่เจอให้ชื่อว่ามหาสุวรรณะคือสุวรรณะที่เป็นใหญ่น้องชายที่เจนใช้ชื่อว่าสุวรรณะเล็กคือจุละสุวรรณะก็ในครั้งนั้นท่านได้เห็นแล้วก็ท่านได้คิดว่าเมื่อเราไปที่นั่นอุปการะจะมีหรือไม่มีนี่บรรดาท่านที่ได้ทิพย์คุยานนี่ท่านมีญาณวิเศษสามารถจะทราบว่าถ้าไปที่นั้นจะมีประโยชน์หรือไม่แต่ความจริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ค่อยขยันนักในการใช้ญาณเพราะว่าจิตท่านมีความสุขบางทีท่านไปไหนท่านก็ไม่ใช่ใช่ไหมกันอย่างพระมหาเจ้าศพกับนางราชาเทวธิดาพระมหาเจ้าศพก็น่าจะใช้ยานว่าใครนั้นมาจัดสถานที่จัดน้ำชายน้ำฉันแต่ว่าท่านก็ไม่ทำอย่างนั้นท่านปล่อยสิ่งทั้งวันที่สามจับได้วันนางมาทำการปัดกวาดสถานที่ของท่าน เรื่องนี้ปรากฏในเรื่องราชาเทวธิดาแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คงได้รับฟังแล้วถ้ายังไม่ฟังก็หาเทปฟังได้เ มื่อท่านใคร่ครวญอยู่ก็ได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปที่นั่นสุรสุวรรณเวลานี้อายุได้7 ปีถ้าจะออกบวชถ้าเราไปแล้วก็เขาจะมีความเลื่อมใสเด็กน้อยเนี่ยจะเป็นเนรจะออกบวชแล้วก็จากบรรลุพระอรหันต์ในเวลาที่ตรงผมเสร็จนั่นเองนี่ท่านที่ได้ทิฏฐิคุยานจริงๆแจ่มใสท่านก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรถ้าจะถามว่าเวลานี้พระทั้งหลายเขารู้ไหมล่ะถ้าเป็นพระอรหันต์ได้วิชา3ก็ต้องตอบว่าท่านรู้ถ้าว่าถามว่าท่านรู้แล้วท่านพูดไหมถ้าไม่มีความสำคัญท่านไม่พูดจะพูดไปเพื่อประโยชน์อะไรพูดแล้วเขาไม่เชื่อมันก็เดือดร้อนถ้าจะพูดก็ต้องมีประโยชน์จริงจะพูดจะถามว่าใครเป็นอรหันต์บ้างตอนนี้เห็นท่าจะไม่ตอบแล้วเดินไปคลำคลำเอาก็แล้วกันเอาไหนเป็นพระอรหันต์องค์นั้นท่านก็เป็นแต่จะไปถามท่านนั้นไม่มีใครเขาบอก จะถามว่าจะสังเกตได้ยังไงก็บอกว่าตอบไม่ได้อีกนั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะเวลานี้อาตมายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เวลานี้อาตมาเป็นพระกังหันหมุนไปหมุนมาหมุนยังสายตัวเกือบจะขาดมันเหนื่อยแสนที่จะเหนื่อยแต่ก็เต็มใจเหนื่อยเพราะส่วนใดที่เป็นสาธารณประโยชน์พร้อมที่จะทำแต่มู้ไม่ทำแต่เฉพาะในเขตของพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่โลกีวิสัยที่เป็นปัจจัยให้ชาวโลกมีความสุขถ้าสิ่งนั้นไม่เกินความสามารถก็พร้อมจะทำเมื่อทำงานมากๆอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงที่เขาไม่แจกโฆษณาการดำเนินชีวิตต่างๆว่าเป็นพระอรหันต์ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังฟังอาตมาไปเสียบ้างถ้าฟังชาวบ้านเขาพูดแล้วก็เชื่อไอ้เจ้าของเองพูดไม่เชื่อก็เหลือที่จะแก้ไขแล้วก็ปล่อยกันไปอยากจะคลั่งจะคลายจะเพ้อจะฝันนี่ก็ว่าไปตามอัธยาศัยเอานี่ไปว่าใครเนี่ยพระนี่ยุ่งจังไม่พูดเรื่องอะไรเป็นอันว่าท่านทราบแล้วว่ามาไปถึงนี่จะบวชจะบวชแล้วก็จะบรรลุอรหันต์เมื่อเวลาที่ตรงผมเสร็จนี่เป็นวิสัยของพระอรหันต์ที่ได้วิชา3เรื่องปัญญา6หรือปริสัมภิทาญาณแต่สำหรับท่านที่เป็นสุขาแต่มีสุขาวิปัสสโกมีพระบางท่านมาบอกว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วแต่คนอื่นเป็นอรหันต์ท่านไม่รู้นี่ก็ซวยเต็มทีที่แบบนี้ทำไมล่ะเขาเป็นอรหันต์แล้วทำไมเขาจะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอรหันต์ก็คนที่มีความรู้คนกินเหล้าถ้าคนอื่นเขากินเหล้าคุยกับเราคำสองคำเราก็รู้ว่าคอเหล้าเหมือนกันทำไมท่านเป็นอรหันต์แล้วจึงจะไม่รู้ว่าท่านเป็นอรหันต์ก็แสดงว่าท่านผู้นั้นเกาะตำราติดแต่แกะตำราไม่ออกได้แต่เกาะตำราไม่รู้จักแกะตำรานี่ย่องเข้ามาถามถึงวัดเลยนะมีพระหลายท่านมาแสดงความเห็นถึงวัดแต่อาตมาเองก็ขอถือกฎเกณฑ์ในพระไตรปิฎกเป็นสำคัญแม้คนได้คุณธรรมชั้นไหนย่อมรู้ในบุคคลอื่นว่าได้คุณธรรมชั้นนั้นถ้าคุณธรรมที่เขาได้สูงกว่าเราไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติท่านนี้ถามท่านว่าใครเคยได้ทุติยฌานบ้างท่านบอกว่าตอบไม่ได้มันเรื่องอะไรจะตอบไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในหมู่คณะเดียวกันมันตอบกันได้ในบุคคลผู้สงสัยเขาจะวินิจฉัยไปมันเปลืองเวลาการฟังหลังจากนั้นแล้วท่านก็และท่านนั่นเองท่านเห็นแล้วเมื่อพระมหานรุตทราบว่าท่านสุวรรณจุลสุวรรณ7 ปีอายุได้7 ขวบเมื่อไปแล้วท่านจะบวชเนรติดตามมาขณะที่จะบวชเนรเอามีโคนจดที่จะโคนหัวเสร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านเห็นแล้วอย่างนี้เอาตามพระบาลีนะสำนวนใครขัดหน่อยและเมื่อภายในการฤดูฝนที่จะเข้ามาก็หมายความว่าฤดูฝนนี่มันจะเข้าพรรษาท่านจะได้หอบไปในอากาศไปลงที่ประตูบ้านส่วนท่านมหา มุนดะอุบาสกก็เป็นคู่คุ้นเคยกับพระมหาเถระมาในการก่อนเหมือนกันหมายความว่าในสมัยที่ท่านบรรลุท่านยังไม่บวชท่านพ่อของเด็กนี้ก็ชอบพอกันมาก่อนเมื่อเขาเห็นพระมหาเถระครองจีวรในเวลาบิณฑบาตยินดีกล่าวกับมหาสุวรรณผู้เป็นบุตรว่าพ่อพระผู้เป็นเจ้าอนุรุทธเถระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบาตรของท่านให้ท่านเวลาที่ใครๆคนอื่นจะยังไม่รับบาตรของท่านไปนี่หมายความว่ารีบไปรับบาตรมานะเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะแย่งบาตรไปเสียก่อนเราจะถวายทานกับท่านแต่ก็บอกพ่อจะให้เขาบวชสนะไว้ที่นี่นะรีบไปรับบาตรท่านมาท่านมหาสุวรรณแล้วก็ได้ทำอย่างนั้นแล้วอุบาสกก็ถวายพระเถระในเรือนหมายความถวายพระตาหารในเรือนนั่นเองเวลาถวายก็ถวายด้วยความเคารพรับปริญญาเพื่อต้องการให้ท่านอยู่จำพรรษานี่หมายความเวลาฉันก็ถามว่าเวลานี้เป็นฤดูฝนท่านจะจำพรรษาที่ไหนท่านว่าอนุรุทธเจนจะตอบว่านี่เดาเอาแต่มาเดาเวลานี้การพรรษาเข้ามาถึงก็อยากจะจำพรรษาแถวนี้ถ้าอย่างของบ้านเราก็ดีแล้วก็รับแต่อย่างนั้นพระคุณเจ้าจึงจำพรรษาที่นี่การจำพรรษาในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องถือว่าเป็นวัดเป็นสำคัญจะจำพรรษาที่วัดก็ได้ที่ป่าชัดก็ได้ที่ป่าช้าก็ได้ที่เรือนว่างก็ได้ในตุ่มก็ได้ในโพรงไม้ก็ได้ที่บ้านเพื่อนก็ได้เพราะเวลานั้นวัดยังหาได้ยากตามพระวินัยท่านจับก็อย่างนั้นดังนั้นเมื่อเขารับปริญญาคือให้สัญญาอนุญาตว่าจำพรรษาที่นี่ได้ท่านก็จำพรรษาที่นั่นท่านรับนิมนต์เวลานั้นท่านวาสกได้ปฏิบัติพระเถระนั้นโดยตลอดไตรมาสคือ3เดือน เป็นเหมือนว่าปฏิบัติอยู่วันเดียวคือไอ้ความปลื้มปีติเมื่อเวลา3เดือนผ่านไปนี่มันเป็นเวลาที่นานพอดูถ้าอาศัยธรรมปีติเกิดขึ้นความเบื่อความหน่ายไม่มีมีแต่ความปลักเพื่อเหมือนกับวันเดียวเท่านั้นนี่ในวันที่เป็นวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษายังไม่นำผ้าตรายจีวรอาหารและวัตถุมีน้ำอ้อยน้ำมันแล้วก็สารไปต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระกราบเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเถิดพระเจ้าค่ะพระเถระจึงได้กล่าวกับท่านมหาเศรษฐีหรือว่าวาสกว่าท่านอย่าเลยวาสกความต้องการด้วยวัตถุอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราท่านมาสกยังกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่ชื่อว่าวัสาวาสิกะกลาภะแหมว่าจะยุ่งจะแปรมันชัดๆหนึ่ง

ฏิบัติสำหรับเราในสำนักของฉันไม่มีความจริงท่านจะเล่นลูกชายคนเล็กเพราะรู้ผลว่าลูกชายคนเล็กจะเป็นอรหันต์ก็เป็นเพื่อนกันมาโดยใจก่อนเพียงได้ออกอุบายไม่รับของแต่ความจริงไอ้เรื่องของเนี่ยพระอรหันต์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่าไม่ได้ไปทำประโยชน์ที่ไหนท่านก็เฉยๆเห็นว่าของสิ่งนั้นพอจะเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณประโยชน์ได้ท่านก็รับแล้วก็เต็มใจรับตอนนี้ท่านเป็นพระอรหันต์ในป่าไม่ทราบว่าจะแบกเข้าสุคติสารไปไหนเพียงบิณฑบาตได้วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วบุญญาธิการของพระอนุรุทธก็มีมากคำว่าไม่มีย่อมไม่ปรากฏแก่ท่านฉะนั้นท่านไปที่ไหนก็ตามเรื่องคำว่าไม่มีแน่หันก็ย่อมไม่มีจึงไม่มีความลำบากท่านไม่ต้องการเพราะขัดศรัทธาแต่ถ้าว่ามีความประสงค์ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องการให้ลูกชายคนเล็กของท่านอุบาสกเป็นอรหันต์ซึ่งมีคุณค่าสูงกว่าจึงไม่รับที่ทั้งนี้เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจอุบาสกจึงกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุวรรณะผู้เป็นบุตรชายคนใหญ่ของผมจักเป็นสมณีพระเถระจึงกล่าวว่าอุบาสกความต้องการด้วยมหาสุวรรณะของฉันไม่มีเลือกซะด้วยเน้นใหญ่ไม่เอาเจ้าเน้นเล็กท่านอุบาสกได้กล่าวเป็นว่าถ้าเช่นนั้นท่านผู้เจริญเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นครับผมก็จะถวายจะให้เจ้าจุรสมณะบุตรชายของเล็กไปบวชอยู่กับท่านเป็นสมณีพระเถระรับว่าดีละแล้วก็ให้จุรสมณะบวชจุรสมณะนั้นเมื่อเวลาบวชก็บรรลุอรหันต์ในเวลาที่ตรงผมเสร็จทันทีความจริงเรื่องนี้ก็น่าจะจบกิจกันเสียทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องราวภายหลังมันก็มากซึ่งเป็นเรื่องกับบุคคลที่ทำบุญร่วมกันฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้โปรดรับทราบว่าพระอนุเถระมีทิพยคุยานพระอธิฐานบารมีมีคำว่ามีผลดีเนื่องจากการเป็นเนื่องจากการอธิฐานว่าคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิทิยาบถปรากฏว่าอยู่ในพระเจตวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระองค์ทรงปรารภเศรษฐีชื่อว่าอบุตกะหมายความว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรที่ได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าหันนันติโลภาคงมีทางเป็นต้นความอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าประเสนอธิโกศลทรงสดับการทำการละของเศรษฐีนั้นแล้วคือเศรษฐีนั้นตายจึงตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลที่ไร้บุตรจะพึงตกแก่ใครไม่ได้ทราบข่าวจากบรรดาหมายข้าราชบริพารทั้งหลายผู้วินิจฉัยคดีว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องถึงกับราชาเพียงได้นำทรัพย์มาจากเรือนของเศรษฐีนั้นมาสู่ราชตระกูลใช้เวลาขนอยู่ถึง7วันแล้วจึงได้เสด็จไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วสมเด็จอมทิพย์แก้วตรัสว่าขอเชิญพระมหาบพิตรพระองค์ทรงเสด็จมาที่นี่เพราะเหตุอันใดหนอเพราะเวลานี้มันนี้มาแต่ยังวันพระองค์ยินดีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้ามีข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงพาราณสีนี้ทำกาละเกิดตายเสร็จแล้วข้าพระพุทธเจ้านำทรัพย์สมบัติซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นคนไร้บุตรไปภายในพระราชสำนักเมื่อเสร็จแล้วจึงกลับยังมาเข้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในเรื่องทั้งปวงซึ่งตามในที่มีมาในพระสูตรทั้งหลายแล้วนั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระราชากราบทูลข้อความนี้แล้วได้ยินว่าเศรษฐีนั้นเมื่อเขานำภาชนะอันมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้ได้ถาดทอง

พระเศรษฐีนี่มีสตังค์มากเขาใช้ถาดทองเป็นเครื่องรองรับอาหารพระเศรษฐีนั้นก็กล่าวว่าพวกมนุษย์ย่อมกินโภชนะอย่างเป็นเช่นนี้ได้หรือมีมนุษย์ที่เขาไม่กินกันอย่างนี้พวกเจ้าทำการเยาะเย้ยเราหรือยังไงเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นกฎทางกรรมเวลาเขานำอาหารดีๆใส่ถาดทองคำไปให้แกก็หาว่าเขาเยาะเย้ยเมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ในที่ใส่ของแกแกก็ไล่ทุบไล่ตีคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก้อนดินบ้างได้ถอนไม้บ้างเป็นต้นไล่คนทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปนี่เวลาที่แกจะบริโภคอาหารแกก็ไม่กินข้าวดีๆแกกินปลายข้าวไอ้ปลายข้าวละเอียดๆแล้วมีน้ำผักดองเป็นกับนี่เป็นเรื่องราวที่แปลกบรรดาคนที่เป็นเศรษฐีเขาไม่จะกินของดีกันเวลานี้ขอท่านดาเศรษฐีทั้งหลายกินอาหารในบ้านไม่พออร่อยก็ต้องไปกินอาหารนอกบ้านที่มันมีราคาแพงกว่าจึงจะโก้จึงจะเก๋หรือว่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยนั้นเวลาเขาจะกินกันเขากินข้าวมาทุกฝ่ายญาติที่เป็นของที่มีรสเลิศภาชนะที่ใส่ก็เป็นภาชนะทองคำแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาถาดทองคำไปให้ใส่ของอาหารดีๆไปให้แกไล่ตีเขาแกก็กลับกินข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นอาหารอาจารย์บาลีท่านกล่าวไว้ว่านี่จึงเป็นโภชนะที่มนุษย์จะบอกว่าไอ้นี่สิปลายข้าวนี่กับน้ำผักดองนี่มันจึงเป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินมนุษย์อร่อยกินของยิ่งไปกว่านี้มันไม่ใช่มนุษย์จะว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องอาตมาเมื่อเขาเข้าไปตั้งผ้าคือเอาผ้าเข้าไปให้ก็ดีเอายานพาหนะเข้าไปให้ก็ดีเอาร่มหรือว่ารองเท้าที่น่าใช้เข้าไปให้ก็ดีแกก็ไล่ตีพวกนั้นเพราะว่าแกก็ไล่ตีคนพวกนั้นด้วยก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างไม้บ้างไล่คว้างไล่ตีให้หนีไปในเวลาที่แกจะนุ่งผ้าแทนที่นุ่งผ้าดีๆกับนุ่งผ้าป่านที่มีเนื้อเร็วเวลาที่จะใช้ร่มก็ใบไม้มาทำร่มเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาถือไว้ทำร่มเวลาจะไปไหนรถดีๆรถใหญ่ๆรถสวยๆจะไปนั่งก็นั่งรถเก่าๆก็ยังดียังนั่งรถ เพราะว่าเป็นเศรษฐีจำจะต้องมีรถแต่ก็มีรถเก่าๆให้ความจริงคนเล่งของเก่านี่ก็ดีเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าวันที่ทรงตรัสเล่าบุพกรรมของอภุตกะเศรษฐีนั้นว่าพระมหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วคือกาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นต้อนรับพระไตรปิฎกพุทธเจ้ามีนามว่าสาคระเศรษฐีด้วยบิณฑบาตคืออาหารแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้บิณฑบาตคืออาหารแก่สมณะเมื่อแกสั่งอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี่ต่อมาได้ยินข่าวว่าเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นพวกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็แกก็เป็นคนโง่เขลาเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปบรรดาบุตรคนดีพัญญาก็ดีเขามีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบัจเจกพระพุทธเจ้าถ้าคิดว่านี่เป็นการนานแล้วหนอเราจึงได้ยินคำว่าจงให้จากปากคำของเศรษฐีนี้เพราะปกติตาคนนี้แกไม่เคยยอมให้อะไรใครเลยญาติจนคนจะตายมาขอแกไม่เคยให้คำว่าให้ไม่มีคราวนี้มีคำว่าจงให้ฉะนั้นความดีใจของพวกเขาจึงเกิดขึ้นสำหรับบุตรปัญญาเพราะนั้นมีความเต็มตื้นไปด้วยปีติจึงตั้งใจไว้ว่าจะถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดที่เพิ่งมีในวันนั้นเขาทั้งหลายเหล่านั้นยังรับบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้ามา
แล้วก็ได้ถวายบิณฑบาตมีอาหารอันมีรสเลิศมีความประณีตอย่างยิ่งให้เต็มบาตรแล้วก็ถวายพระประเจกพระเจ้าไปควายท่านเศรษฐีนั่งกลับมาแล้วเห็นพระประเจกพระเจ้านั้นจึงถามว่านี่สมณะท่านได้อะไรมาบ้างแล้วถามพระประเจกพระเจ้าแล้วก็จับบาตรจับบาตรของพระประเจกพระเจ้าเปิดฝาบาตรมองดูเห็นอาหารในบาตรมีรสมีเป็นอาหารประณีตเป็นของดีเป็นกรณีพิเศษก็มีความเดือดร้อนในใจจึงได้คิดว่าเจ้าพวกทาสหรือกรรมกรของเรานี่ถ้ามันจะกินของดีๆอย่างนี้ยังดีกว่าพระเพราะว่าเจ้าพวกทาสและกรรมกรพวกเราของเรานี่กินแล้วมันก็ยังทำงานทำการให้แก่เราตรงนี้จะว่าพระองค์นี้จะกินแล้วจะทำอะไรบ้างพระองค์นี้จะกินแล้วจะนอนนอนหลับนอนหลับตื่นมาก็มาบิณฑบาตมาขอข้าวชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นการให้อาหารอย่างนี้กับพระประเภทนี้เราก็ชิบหายแน่ท่านคิดอย่างนั้นท่านบาลีได้กล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีนั้นลงที่ตอนนี้เนี่ยเป็นกรรมอันหนึ่งที่เขาต้องกินอาหารเร็วๆท่านบอกว่าเศรษฐีคนนั้นฆ่าบุตรน้อยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิตในสัพพสาวลีท่านไปบอกลงเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติได้ยินว่าเด็กคนนั้นเมื่อเวลาที่พ่อตายแล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็ไปไหนกับอาไปไหนก็ไปกับคุณอาด้วยคุณอาก็จับมือแค่ก็จับนิ้วมือของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นอาเที่ยวไปเดินไปไหนก็ไปด้วยบาลีท่านบอกเที่ยวไปเมื่อเวลาไปแต่ไหนก็พูดว่านี่ยานนี้นะที่เรานั่งมาเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นรถของบิดาของฉันโคตัวนี้ที่ล่ารถก็เป็นโคของบิดาของฉันอะไรก็ตามในบ้านเด็กเล็กก็บอกว่านี่ก็ของพ่อของฉันนี่ก็ของพ่อของฉันไอ้นั่นก็ของพ่อของฉันก็สร้างความเจ็บใจแก่ท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าบัดนี้เจ้าเด็กคนนี้มันยังเป็นเด็กก่อนยังกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าในการต่อไปเด็กนี้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วใครจะรักษาพวกทรัพย์ทั้งหลายในเรือนนี้ได้มันก็จะเอาหมดไม่ได้การไอ้เจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันเสียจึงนำเด็กคนนั้นไปสู่ป่าแล้วจับที่คอบีบคอมันก็บีบหัวมันใช่ไหมอย่างนั้นจับบีบคอให้เด็กเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งเป็นอันว่าไอ้กรรมนี่แหละที่เป็นเหตุเป็นบุพกรรมของท่านมหาเศรษฐีนั้นต่อมาท่านกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ว่าสมหาบพิตรด้วยผลแห่งกรรมที่กระบดีคือเศรษฐีผู้นั้นต้อนรับพระประเจกพระพุทธเจ้ามีนามว่าสักระสิทธิด้วยบิณฑบาตนั่นแหละเศรษฐีนั้นยิ่งเข้าถึงสู่สุคติคือโลกสวรรค์เจ็ดครั้งคือความจริงเพราะเขาถวายสั่งให้ถวายอาหารแก่พระประเจกพระพุทธเจ้าเขาก็ได้มีโอกาสเป็นไปเกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งแหมน่าคิดบุญกับบาปนี่มันแยกกันบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่ทำบุญแล้วก็นึกไปด้วยถ้ามาเกิดกรรมอะไรไม่ดีขึ้นมาในปัจจุบันก็นึกถึงบาปบ้างดูตัวอย่างเศรษฐีคนนี้เป็นสำคัญท่านได้กล่าวแต่ว่าได้ผลที่เหลือแห่งกรรมนั่นแหละเศรษฐีจึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีไม่ถึงเจ็ดครั้งหมายความว่าบุญที่ถวายแก่พระบัจจีพระพุทธเจ้าใหญ่พระเพศตั้งใจสั่งแต่มาทีหลังไม่เต็มใจให้แต่ก็ให้ไปแล้วก็มีใจประณามในพระบัจจีพระพุทธเจ้านั้นแม้จะบุญหมายท่านนี้จะว่าเลวก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่เชื่อตอนต้นดีตอนหลังเลว
บันดาลให้ท่านเป็นเทวดาถึง7หนแล้วก็เสกกรรมความดีนั้นบันดาลให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในกรุงพาราณสีถึง7ครั้งองค์สมเด็จพระมหาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าต่อไปว่าพระมหาบพิตรด้วยผลแห่งกรรมที่กหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นให้ทานแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังว่าผู้ทานหรือกรรมกรพึงบริโภคอาหารอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพระกินแล้วนอนเพราะนั้นกินแล้วทำงานให้เราจิตของได้มหาเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีหรืออย่างฟุ่มเฟือยนี่ให้แล้วมีอารมณ์ขี้เหนียวจึงไม่ต้องการอาหารดีไม่ต้องการอาหารฟุ่มเฟือยไม่ต้องการภาชนะโกเก๋และจิตของท่านมหาเศรษฐีนั้นไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งไม่ใช่ของดีและก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยยานพาหนะที่ฟุ่มเฟือยเพื่อใช้รถดีๆไม่ชอบและก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณห้าอันดียิ่งหมายความว่าไม่เจ้าชู้ไม่แต่งตัวโกเก๋ก็เลยไม่เจ้าชู้ด้วยนั่นก็ดีเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธวันตรัสไว้ว่าพระมหาบพิตรได้ผลแห่งกรรมที่กาบดีเศรษฐีนั้นฆ่าแล้วซึ่งบุตรของพี่ชายซึ่งเป็นเด็กน้อยที่เป็นลูกของพี่ชายนั้นจ่ายชีวิตเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติคือมีความโลภในทรัพย์สมบัติคิดว่าเจ้าเด็กนี้มันโตขึ้นมามันก็จะยึดทรัพย์สมบัติของมันในทรัพย์สมบัติเหล่านี้นั้นที่เราครองอยู่มันก็จะประกาศว่านี่ทรัพย์พ่อของฉันนี่ทรัพย์พ่อของฉันเราก็จะได้ความละอายใจฉะนั้นจะยิงฆ่าเด็กน้อยในเชยกายเศรษฐีนั้นเพราะฆ่าเด็กนั้นจึงต้องไหม้แล้วในนรกเป็นนั้นมากขึ้นเวลาถึง100ปีโอ้โห100ปีนรกนี่มันต้องน่าคิดดิตกนรกชั้นไหนกันนี่นะถ้าไม่บอกเสร็จด้วยถ้าลงในเวทีมหานรกก็ต้องคิดอย่างสันชีพระนรกมีอายุ9ล้านปีของเราเป็น1วัน30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีที่คุมที่1ถ้าลงนรกคุมนี้ก็แย่แต่ถ้าลงนรกคุมที่2ที่3ก็คูณใน2เลยไปถ้านรกคุมที่7ก็ต้องมีอายุครึ่งกับถ้านรกคุมที่8คือเวทีมหานรกก็มีอายุ1กับนี่จะแย่ลงคุ้มไหนก็ตามที่มันก็แย่ร้อยปีนรกก็ต้องคิดดูเฉพาะสันชีพนรกที่มีอายุน้อยที่สุดก็มีอายุตั้ง9ล้านปีของเราเป็น1วัน30วันที่นั่นเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีโดยแค่วันเดียวไอ้สันชีพนรกก็แย่นี่แก่ล่อ100ปีเพราะนั้นท่านบอกว่าจึงไม่แล้วในนรกสิ้นปีไปมากสิ้นร้อยปีท่านบอกว่าสิ้นร้อยปีไปมากนี่มันเท่าไหร่ตัวลูกท่านบอกว่าสิ้นพันปีไปมากสิ้นแสนปีไปมากโอ้โหนี่ไม่ใช่ร้อยปีอย่างเดียวสิ้นร้อยปีก็หลายหนสิ้นพันปีนรกนะร้อยปีนรกก็หลายหนสิ้นพันปีนรกก็หลายหนสิ้นแสนปีนรกก็หลายหนเป็นอันมากคนทั้งหลายก็ยังทรัพย์สมบัติที่ไร้บุตรครั้งที่7นี้ให้เข้าสู่ในพระราชคฤหาสน์ในพระคลังของหลวงในผลนั้นเหลืออยู่แห่งกรรมนั่นแหละนี่พระมหาบพิตรถ้าหนึ่งบุญเก่าของหาบดีเศรษฐีนี้หมดสิ้นแล้วคือแค่ทำบุญหนเดียวแกไม่ได้ทำต่อไปเพราะการให้เท่านั้นไม่ใช่ให้เป็นสังฆทานให้ทานเป็นปาฏิบุคคลิสทานสำหรับสังฆทานองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวว่าคนผู้นั้นแม้จะเข้านิพพานบุญนั้นยังเหลือนี่เป็นอันว่าเขาให้ทานแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าความเป็นพระอรหันต์แต่ว่ามีคุณธรรมมีผลมากกว่าอาคสาวกรองมาจากพระพุทธเจ้าให้ครั้งเดียวเป็นผลให้เกิดเป็นเทวดา7หนเป็นมหาเศรษฐี7หนและผลแห่งการเสียดายในทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนไม่ต้องการของดี
เพราะเรื่องการฆ่าบุตรชายของพี่ชายนี้เพื่อจะแย่งทรัพย์ก็ต้องตกนรกครั้งละร้อยปีนรกหลายครั้งพันปีนรกหลายครั้งแสนปีนรกหลายครั้งสบายท่านทั้งหลายฟังแล้วไปจำไปด้วยเวลานี้ชอบแย่งทรัพย์แย่งสิ่งกันมากไอ้แย่งทรัพย์สินทำให้พี่น้องแตกร้าวกันฟ้องร้องกันเพื่อแตกความสามัคคีเพื่อทรัพย์เพื่อสินนี่มีเยอะไม่ต้องระวังเรื่องนี้ไปด้วยท่านกล่าวว่าบุญหมดไปเสร็จแล้วและบุญใหม่ที่สหบดีเศรษฐีพวกนี้ที่จะทำใหม่ไม่เคยมีเลยพระมหาบพิตรก็ในวันนี้สหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นกำลังไม่อยู่ในมหาโลวะนรกสบายมหาโลวะนรกนี่มีอายุถึงครึ่งกับและการทรมานในนั้นคือเอาขาสองข้างจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กที่มัดไว้จนแน่นขยับไม่ได้มือสองมือจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กแล้วก็หัวจุ่มอยู่ในดอกบัวเหล็กตัวโค้งอยู่เหล็กนั้นก็คมไฟก็ไหม้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าหล่นลงมาก็ถูกขอกสุดาบที่รองรับแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปใหม่นี่เป็นการทรมานอย่างหนักต้องคิดนะคนที่อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้สินอยากจะกินบ้านอยากจะกินเมืองระวังให้ดีแต่ปรารถนาได้โดยจิตที่ประกอบด้วยความไม่ดีคือเป็นการทุจริตคิดไม่ชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาจะไปโทษจะไปว่าจะไปด่าจะไปติสินนินทาใครก็ไม่ได้ไอ้การที่จะทำบุญทำกุศลจะตนทำความชั่วไว้ผลมันแยกกันผลมันไม่ได้รวมกันความดีก็เป็นความดีความชั่วก็เป็นความชั่วที่ต่อมาพระราชาทรงสดับพระดำรัสพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลแล้วที่กราบทูลองค์สมเด็จพระบพิตรแก่ว่าพระพุทธเจ้าข้าน่าอัศจรรย์นี่เป็นกรรมอันหนักที่มหาเศรษฐีนั้นเมื่อโภคะชื่อว่ามีประมาณเท่านี้หมายถึงว่าสมบัติที่มีประมาณเท่านี้มีอยู่ไม่ใช้สอยได้ด้วยตนเองเลยเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้ทำบุญกรรมอันใดหมายความจะยกมือไหว้ก็ไม่มีจะฟังเทศก็ไม่ฟังบายก็ไม่เคยใส่ไหว้ก็ไม่เคยเคารพนี่เป็นอันนั้นจุดจบของท่านมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้พระราชาทรงลำพึงตรัสแก่พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าจริงเช่นนั้นจะมหาบพิตรที่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โภคะทั้งหลายมาแล้วย่อมไม่แสวงหาพระนิพพานโอ้ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าจะเรื่องพระนิพพานอันหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดจากเพราะอาศัยพวกสมบัติทั้งหลายย่อมฆ่าคนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตัดบาทไปคาถาว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนตามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนตามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นเพื่อความทะยานอยากในโภคะเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบบรรดาประชาชนทั้งหลายมีทั้งพระมีทั้งคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆองค์สมเด็จพระทศกุลในเวลานั้นต่างก็บรรลุอริยมรรคอริยผลไปตามๆกันมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นไปนั้นมากเจริญบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่นำมาประทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินวรปรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องอภุตกาเศรษฐีมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพื่อจะได้ทราบชัดว่าบุญกรรมที่กุศลคนทำไว้ย่อมให้ผลต่างกันคนเราในเชื้อชาตินี้ได้ฟังมามากอาตมาเองน่ะถูกคนปรารภมามากเมื่อเกิดความยากเกิดความลำบากขึ้นมาในการใดเช่นมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นต้นหรือความยากไร้เข้ามาถึงตนความเดือดร้อนเข้ามาถึงก็พากันมารำพึงรำพันกล่าวว่านี่
ท่านบุญเนี่ยท่านทำทุกอย่างนะบาตรที่เคยใส่กระถิ่นก็เคยทอดผ้าป่าก็เคยถวายสังฆทานก็เคยให้บทที่หันการบริณก็เคยสร้างแล้วก็การทอดฟังประธรรมคำสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประสงค์แสดงก็เคยได้ก็เคยฟังเป็นอันว่าชาตินี้ฉันสร้างความดีทุกอย่างแต่ทำไมบุญกุศลไม่ได้ช่วยให้ฉันมีความสุขนี่ฉันมีความทุกข์ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าดูติดสามีอยู่ดีๆก็แยกตัวไปซะแล้วไปหาภรรยาใหม่เลี้ยงเป็นต้นบางทีก็อีกกรรมที่เป็นกุศลไม่ได้ช่วยฉันเลยเวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเขามาคดเขามาโกงฉันฟ้องร้องฉันทรัพย์สินมีอยู่ก็ต้องสู้ความกันเป็นนั้นก็มีความลำบากต้องสิ้นทรัพย์ต้องสิ้นความสุขบางท่านก็ดูที่ท่านดูฉันทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ร่างกายเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะหาความดีอะไรไม่ได้ไอ้ความป่วยไข้มันสบายมันก็รบกวนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอนุว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านทำความดีแต่ว่าท่านลืมความจริงไปอย่างหนึ่งว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมานี้แต่ละชาติท่านทำอะไรมาบ้างความจริงผลของความดีของท่านก็ปรากฏแล้วไอ้ความดีที่ปรากฏยังไงการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่างเลวที่สุดก็เป็นบุคคลผู้เคยมีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเคยมีกรรมบถบริสุทธิ์กรรมบถจิตบริสุทธิ์มาแล้วในการก่อนจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยความดีที่เคยมีศีลและเคยมีกรรมบถนี่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านยังมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการบริจาคทานการให้ในการก่อนให้ผลจึงมาให้ความสุขแก่ตนเองคนที่มั่งมีเสียทรัพย์ตามสมควรที่เรียกว่าตามสมควรก็เพราะว่าให้มากก็ได้มากให้น้อยก็มีน้อยให้ทานแก่บุคคลที่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์มากให้ทานแก่คนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์น้อยที่มีอาการไม่สม่ำเสมอกันเพราะอาศัยบุคคลผู้รับกับบุคคลผู้ให้กับวัตถุผู้ให้ถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ทานถึงแม้ว่าจะน้อยนิดเดียวก็มีอานิสงส์มากเป็นมหาเศรษฐีได้แต่หากว่าท่านมหาเศรษฐีคนที่กราบไปแล้วนี่ใช่ตัวท่านเองขณะที่คิดจะให้ใจบริสุทธิ์แต่ท่านผู้รับคือพระบาเจกพระพุทธเจ้าก็เป็นพระบริสุทธิ์วัตถุทานในคราวนั้นที่ให้กันไปก็เป็นวัตถุทานบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ท่านจะโกงเข้ามาแต่สิทธิในการบริโภคอาหารย่อมมีอยู่ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนนั้นบริสุทธิ์ท่านจึงได้เป็นมหาเศรษฐีได้ถึง7ครั้งเป็นเทวดาได้ถึง7ครั้งได้กรรมที่ตามสนองที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฆ่าเด็กน้อยลูกคุณชายลูกชายของเจ้าของทรัพย์คือพี่ชายให้ตายต้องสนองท่านให้เป็นผู้ต้องตกมานรกสิ้นกาลนานและอาศัยเจตนาที่ท่านไม่ดีในตอนหลังประนามคิดประนามพระบาเจกับพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าไม่เท่ากับทาสกรรมกรของดีอย่างนี้พระไม่ควรจะกินก็กินแล้วก็นอนไม่ควรจะให้ถ้าจะให้ท่านกรรมกรกินก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าท่านเศรษฐีคนนี้ก็ไม่ได้แย่งทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นคือโภคะที่ให้แล้วกลับมาเป็นเพียงเจตนาของท่านชั่วฉะนั้นการเกิดมาในชาติหลังที่เป็นมหาเศรษฐีแต่ละชาติจึงไม่สามารถจะใช้ของดีได้ใช้แต่ของเหลวเพราะเจตนาเศร้าหมองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทกฎของกรรมตามที่นำมากล่าวนี้เป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวให้ฟังท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านเวลานี้ก็มองดูเวลาหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 98 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองรอ1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟต์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุกผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตแม่ขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการ